สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาหมายทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะด้วยชาวต่างชาติกว่า120คนจาก38ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมนั่งสมาธิและเดินเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อสัมผัสความสุขอันเกิดขึ้นจากความสงบภายในและพลังแห่งสันติภาพที่ไร้พรมแดนณพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์วัดพระธรรมกายได้มีคณะสาธุชนและผู้แสวงบุญชาวต่างชาติจำนวนกว่า120คนซึ่งเดินทางมาจาก38ประเทศทั่วโลกได้พร้อมใจกันมาปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ซึ่งการรวมตัวกันปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานศาสนพิธีอันดีงามแล้วยังแสดงให้เห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลที่คนทุกชาติทุกภาษาสามารถเข้าถึงและใช้สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้ร่วมกันได้จากนั้นคณะชาวต่างชาติได้เดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างเป็นระเบียบและสง่างามเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระรัตนตรัยโดยหลายท่านต่างรู้สึกประทับใจที่ได้สัมผัสความสุขอันเกิดจากความสงบภายในและสัมผัสถึงพลังแห่งสันติภาพที่ไร้พรมแดนส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นภายใต้ชื่อ Peaceful Friday Meditation เพื่อเปิดพื้นที่แห่งความสงบให้แก่ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานตลอดทั้งสัปดาห์และร่วมกันค้นพบสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิ

ณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นภายใต้ชื่อ Peaceful Friday Meditation โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองโดยเริ่มต้นด้วยการให้ชาวท้องถิ่นได้ผ่อนคลายร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยได้แนะนำเทคนิคการผ่อนคลายร่างกายและการวางใจซึ่งทุกท่านได้นั่งสมาธิร่วมกันด้วยความเงียบสงบเพื่อสลัดความเครียดและความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์ให้จิตใจกลับคืนสู่ความสมดุลและพบกับสันติสุขภายในที่แท้จริงภายหลังจากการปฏิบัติธรรมเสร็จสิ้นได้มีกิจกรรมสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นั่งสมาธิและตอบข้อซักถามโดยทีมงานได้ให้ข้อคิดธรรมะสากลในการนำสติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกเบาสบายมีพลังใจและประทับใจเป็นอย่างมากทางด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Mindful Relaxation เชิญชวนชาวท้องถิ่นร่วมหยุดใจนิ่งผ่อนคลายความเครียดและเติมพลังบวกผ่านการฝึกสติและทำสมาธิท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะภายในงานมีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นโดยทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมภายใต้บรรยากาศที่สงบและเป็นกันเองซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุเวชปัทมวังโสเป็นผู้นำในการปฏิบัติสมาธิและให้คำแนะนำในการวางใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงความสุขภายในและการนำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงท้ายของกิจกรรมเป็นช่วงสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สมาธิโดยพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดในการนำอนุภาพของสมาธิไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะได้รับความสบายใจกลับไปแล้วยังได้รับพลังใจในการเริ่มต้นสิ่งดีๆอีกด้วยโดยทางวัดพระธรรมกายปาล์มบีชยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมใจชาวท้องถิ่นในการเผยแผ่สันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอกและขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสมาธิในครั้งต่อๆไปเพื่อสุขภาพใจที่ดีของทุกคนในชุมชนและในช่วงนี้บุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง9-16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์

ที่15 มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30 รูปและเจ้าอาวาส19 วัดในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20 ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv และยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีสิ่งที่จะต้องศึกษาควบคู่กันไปอยู่สองประการคือการศึกษาวิชาความรู้ในทางโลกและการศึกษาวิชาในทางธรรมการศึกษาความรู้ทางโลกมีเป้าหมายก็เพื่อให้เรารู้จักวิธีการแสวงหาปัจจัย4มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวทำให้เราเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในระดับหนึ่งส่วนการศึกษาความรู้ในทางธรรมมีเป้าหมายเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้เข้าถึงแหล่งของความรู้ที่สมบูรณ์เป็นความรู้เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงให้เข้าถึงความสุขอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในภัตตุเทศกสูตรว่าชนเหล่าใดไม่สำรวมในการทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประกอบไปด้วยธรรมไม่เคารพในธรรมลำเอียงพระชอบกันพระชังกันและพระกลัวนั่นน่ะเราเรียกว่าผู้เป็นดุจอยากเยื่อในบริษัทส่วนชนเหล่าใดตั้งอยู่ในธรรมไม่ทำความชั่วไม่ลำเอียงเพราะชอบกันชังกันและไม่ลำเอียงเพราะความกลัวชนเหล่านั้นเป็นสัตบุรุษผู้ควรสรรเสริญเราเรียกว่าเป็นผู้ผุดพองในบริษัท

พระสมณะผู้รู้ตรัสไว้อย่างนี้แลการสังเกตตัวของเราเองหรือบุคคลรอบข้างว่าเป็นผู้ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญทั้งจากมนุษย์และเทวาหรือไม่ผู้รู้ท่านสอนให้ดูที่มีอคติความลำเอียงอยู่ในใจหรือเปล่าถ้าใจไม่ลำเอียงเพราะความรักความชังความหลงหรือความกลัวมีความยุติธรรมฝังแน่นอยู่ในใจเห็นความชอบธรรมสำคัญกว่าความชอบใจแสดงว่าเป็นผู้ที่น่าเคารพยกย่องสมควรแก่การบูชาเมื่อใจไม่ลำเอียงเวลาฝึกสมาธิคุณธรรมข้อนี้ก็จะส่งผลให้ใจของเราเนี่ยเที่ยงตรงต่อหนทางสายกลางเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยไม่ยากสำหรับวันนี้เราก็มารับฟังเรื่องราวกันต่อนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่ธรรมทัตบัณฑิตโพธิสัตว์กำลังตกอยู่ในสถานการณ์คับขันเพราะถูกเสนาบดีชื่อการกะเพชรทูลยุยงพระราชาให้เห็นว่าธรรมทัตกำลังจะแย่งชิงราชบัลลังก์พระราชาจึงรับสั่งให้ธรรมทัตบัณฑิตไปสร้างอุทยานแห่งใหม่ให้สำเร็จภายในวันเดียวถ้าหากไม่สำเร็จก็จะถูกประหารชีวิตเมื่อธรรมทัตรับราชองค์การแล้วก็กลับมานั่งพิจารณาใคร่ครวญถึงต้นสายปลายเหตุของราชบัญชาในครั้งนี้เมื่อทราบว่านี่เป็นกลอุบายของการกะเสนาบดีจึงนึกถึงบุญกุศลและความประพฤติอันดีงามที่ตนได้กระทำมาตลอดชีวิตไม่เคยคิดแย่งชิงราชสมบัติหรืออยากได้ของของใครโดยไม่ได้รับอนุญาตเลยด้วยบุญญาณุภาพที่ท่านทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเรื่อยมาเป็นเหตุให้ทิพยาอาจของท้าวสักกะแสดงอาการร้อนท้าวสักกะตรวจดูก็รู้ว่าพระโพธิสัตว์ถูกกลั่นแกล้งจึงเสด็จลงจากเทวโลกประทับยืนอยู่บนอากาศเปล่งรัศมีกายสว่างไสวตรัสถามว่าบัณฑิตท่านกำลังคิดอะไรอยู่พระโพธิสัตว์เห็นพระอินทร์มาปรากฏให้เห็นก็ดีใจจึงทูลว่าพระราชาให้ข้าพระองค์สร้างอุทยานใหม่ถึงข้าพระองค์จะคิดวิธีการปลูกสร้างอย่างไรก็คงไม่เสร็จทันตามพระราชประสงค์เป็นแน่เมื่อทำไม่ได้ก็คงต้องถูกประหารอย่างแน่นอนท้าวสักกะตรัสว่าบัณฑิตท่านอย่าคิดมากเลยเราจะเนรมิตอุทยานเช่นกับสวนนันทวันและจิตรดาให้ท่านเองว่าแต่ท่านจะให้สร้างที่ไหนดีล่ะเมื่อพระโพธิสัตว์ทูลบอกสถานที่สำหรับสร้างอุทยานท้าวสักกะก็เนรมิตสวนประดุจดังอุทยานในเมืองสวรรค์ให้ธรรมทัตได้ชมเป็นขวัญตาใจนักเสด็จกลับเทพนครพระโพธิสัตว์เห็นอนุภาพของพระอินทร์เช่นนั้นก็ปีติดีใจรุ่งเช้าจึงเข้าไปกราบทูลในพระราชาทรงทราบครั้นพระราชาเสด็จประพาสอุทยานก็ทรงเห็นอุทยานซึ่งแวดล้อมไปด้วยกำแพงที่มีสีเหมือนมโนศิลาสูง18ศอกมีประตูหน้าต่างครบครันประดับด้วยลูกชาตินานาพันธุ์ผลิดอกออกผลบานสะพรั่งก็ทรงชื่นชมสมณัตทรงสนทนากับการกษัตริย์เสนาบดี

ด้วยความเบิกบานแทนที่เสนาบดีจะยกย่องหรือเกิดความอัศจรรย์ใจในความสามารถของธรรมทัตกลับเพชรทูลในพระราชาทรงระแวงหนักยิ่งขึ้นไปอีกว่าข้าแต่มหาราชท่านปุโรหิตสามารถสร้างอุทยานได้ในคืนเดียวนี่ถ้าหากปรารถนาจะชิงราชสมบัติของพระองค์จะไม่สามารถทำได้เชียวหรือพระราชาทรงหวั่นพระทัยจึงตรัสถามว่าจะให้เราทำอย่างไรดีล่ะเมื่อได้โอกาสก็กราบทูลว่าขอให้พระองค์รับสั่งให้ธรรมทัตบัณฑิตสร้างสระโบกรณีที่สำเร็จด้วยแก้ว7ประการภายใน7วันเถิดพระราชาผู้ทรงหูเบาก็มีพระราชบัญชาให้ปุโรหิตโพธิสัตว์ทำตามที่ท่านเสนาบดีแนะนำทุกประการพระโพธิสัตว์รู้ว่าลำพังความสามารถตัวเองเนี่ยคงเอาตัวไม่รอดจากราชภัยคราวนี้อย่างแน่นอนจึงนึกถึงศีลของตัวเองและก็นึกถึงท้าวสักกะเทวราชให้เรามาช่วยแก้วิกฤตในคราวนี้อีกครั้งคืนวันนั้นท้าวสักกะก็ได้เสด็จลงมาเนรมิตสระโบกรณีอันงดงามมีท่าสงสนานเป็นอย่างดีดารดาพิธิดอกปทุมห้าสีงดงามประดุจดังสระโบกรณีนันทาจากนั้นก็เสด็จกลับไปเทวโลกตามเดิมฝ่ายพระราชาเมื่อเสด็จทอดพระเนตรสระโบกรณีตามคำกราบทูลของปุโรหิตก็ทรงตื่นเต้นอัศจรรย์ใจในความสามารถของปุโรหิตแต่ก็เพราะถูกกรกเสนาบดียุยงอยู่ตลอดเวลาจึงทรงไขว้เขวพระทัยวันต่อมาจึงรับสั่งให้สร้างคฤหาสน์ที่คู่ควรกับอุทยานและสระโบกรณีซึ่งสำเร็จไปดึงงาช้างพระโพธิสัตว์ไม่ได้รับราชบัญชาแล้วก็กลับมาไขว้ครวญถึงศีลและความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจของตัวเองว่าไม่เคยคิดที่จะประทุษร้ายพระราชาเลยด้วยบุญนี้ขอให้เทวดาได้มาช่วยเนรมิตคฤหาสน์อันวิจิตรพิสดารดิเถิดท้าวสักกะก็เสด็จลงมาเนรมิตคฤหาสน์ให้แก่พระโพธิสัตว์สมดังใจปรารถนาเรื่องขึ้นพระโพธิสัตว์ก็ไปกราบทูลแด่พระราชาด้วยจิตใจที่เบิกบานพระราชาทอดพระเนตรเห็นคฤหาสน์นั้นแล้วก็ปลื้มพระทัยที่จะได้ครองคฤหาสน์ที่สวยงามประดุจทิพยวิมานในสวรรค์แต่การกเสนาบดีก็ทูลยุยงอีกว่าปุโรหิตสร้างคฤหาสน์เหล่านี้ขึ้นมาเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อพระองค์เลยเพราะฉะนั้นจะต้องรีบกำจัดให้เร็วที่สุดวันแล้วก็กราบทูลกนุบายว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงรับสั่งให้สร้างแก้วมณีอันสมควรแก่คฤหาสน์นั้นเถิดพระเจ้าค่ะพระราชารับสั่งให้พระโพธิสัตว์ทำตามที่เสนาบดีแนะนำธรรมทัตโพธิสัตว์รับราชบัญชาแล้วก็อธิษฐานจิตนึกถึงบุญและท้าวสักกะให้เสด็จลงมาช่วยเหมือนเดิมท้าวสักกะก็เนรมิตแก้วมณีให้พระโพธิสัตว์สมดังปรารถนารุ่งขึ้นเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นแก้วมณีที่รับสั่งเอาไว้ก็ทรงตื่นตาตื่นใจหนักยิ่งขึ้นไปอีกฝ่ายกรกะเสนาบดีก็ไม่ลดละความเพียรได้เพชรทูลว่าข้าแต่มหาราชเห็นทีจะมีเทวดาน่ะคอยเนรมิตสิ่งต่างๆให้กับปุโรหิต

มทัตเป็นแน่คราวนี้สิ่งใดที่เทวดาไม่สามารถเนรมิตได้ขอพระองค์จงรับสั่งให้สร้างสิ่งนั้นเถิดว่าแล้วก็แนะกลอุบายที่จะกำจัดธรรมทัตโพธิสัตว์ให้พระราชาทรงทราบส่วนว่าจะเป็นราชบัญชาโดยไม่ชอบทำอย่างไรนั้นแล้วธรรมทัตจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เริ่มจะเลวร้ายหนักขึ้นทุกขณะได้อย่างไรเอาไว้วันพรุ่งนี้เราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะข้อคิดสำหรับวันนี้ก็คือว่าคนเราถ้าหากถูกโมหะเข้าครอบงำจิตใจเสียแล้วก็มักจะทำอะไรที่ผิดพลาดได้ง่ายเหมือนคนที่เดินอยู่ท่ามกลางความมืดไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งใดๆจะไปทางไหนก็ทุลักทุเลภัยอันตรายก็พร้อมที่จะบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อเอาความมืดคือโมหะออกจากใจให้ได้ผู้รู้ทั้งหลายท่านยังสอนให้ฝึกฝนใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เมื่อพิจารณาสิ่งใดในจิตที่บริสุทธิ์ก็รู้เห็นไปตามความเป็นจริงและเมื่อใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวใครๆก็ไม่สามารถมาทำให้ค่อยเขวได้ง่ายๆเหมือนบุคคลเดินอยู่ท่ามกลางความสว่างในยามกลางวันดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันฝึกฝนใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอตามที่ผู้รู้ทั้งหลายท่านได้แนะนำกันนะจ๊ะชีวิตเราก็จะได้ปลอดภัยและก็มีชัยชนะไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่69จากตอนที่แล้วมโหสถได้นำนางอมราเดินทางต่อกระทั่งมาถึงต้นพุทราใหญ่ริมทางจึงได้เข้าไปนั่งหลบแดดอยู่ใต้ร่มพุทราส่วนนางอมราเห็นพุทราต้นนั้น

มีผลดกสุกน่ากินจึงอ้อนวอนมโหสถให้ช่วยขึ้นไปเก็บผลพุทราให้ด้วยแต่ก็ถูกมโหสถปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าเหนื่อยล้าเหลือเกินอมราจึงจำเป็นต้องปีนขึ้นไปเก็บกินเองมโหสถแงนมองดูนางซึ่งเก็บกินอยู่แต่ผู้เดียวจึงวอนนางว่าขอผลพุทราให้พี่บ้างสิเธอจึงถามกลับว่าพี่น่ะอยากจะได้ผลร้อนหรือผลเย็นล่ะอมราครั้นได้รับคำตอบจากมโหสถว่าต้องการผลร้อนจึงเก็บผลพุทราโยนลงไปที่พื้นดินบอกว่านี่น่ะเป็นพุทราร้อนจ้ะมโหสถจับเคล็ดได้ว่าพุทราร้อนที่นางว่าก็คือพุทราเปื้อนฝุ่นเมื่อจะกินเนี่ยก็ต้องเก็บมาเป่าฝุ่นออกซะก่อนเหมือนอย่างเวลาที่จะกินของร้อนๆจากนั้นนางก็เก็บผลพุทรามากำหนึ่งแล้วโยนลงไปบนพื้นหญ้าบอกว่านี่น่ะเป็นผลพุทราเย็นมโหสถเห็นดังนั้นก็เข้าใจความหมายเพราะพุทราที่ตกบนพื้นหญ้าผิวพุทราไม่ปริแตกไม่เปื้อนฝุ่นสามารถเก็บกินได้ทันทีโดยไม่ต้องเป่าเหมือนครั้งก่อนก็รู้สึกชื่นชมในปัญญาของนางครั้นได้พักพอคลายเมื่อยล้าแล้วมโหสถจึงพานางเดินทางต่อไปจนถึงกรุงมิถิลาบอกนางว่าตนน่ะชื่อโสมทัตเป็นช่างชุนที่มีชื่อเสียงในกรุงมิถิลาจากนั้นก็ได้ฝากนางไว้กับครอบครัวของคนเฝ้าประตูก่อนโดยให้สัญญาว่าไม่นานเท่าไหร่ตนจะกลับมารับมโหสถกลับไปถึงเรือนของตนแล้วก็ดำเนินการตามอุบายที่ได้คิดไว้โดยเรียกสหายบริวารมา3 คนซึ่งได้เคยเป็นเพื่อนเล่นกันมาแต่ครั้งยังเป็นเด็กทุกคนต่างมีชื่อเสียงร่ำลือไปในทางเจ้าชู้ถนัดในทางเกี้ยวพาราสีและมีคารมคมคายด้วยกันทั้งนั้นเมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้วมโหสถจึงแจ้งว่าสหายเอ๋ยเราน่ะพาสตรีนางหนึ่งมาพักอยู่ที่บ้านของคนเฝ้าประตูพวกท่านจงพากันไปหานางแล้วพูดเกี้ยวนางให้ยอมตกลงปลงใจเถอะหากสามารถทำให้นางยินยอมได้ทรัพย์พันกหาปณะนี้ก็จะตกเป็นของพวกท่านว่าแล้วมโหสถก็หันไปหยิบถุงเงินพันกหาปณะยื่นให้ต่อหน้าสหายเหล่านั้นรับค่าจ้างนั้นมาด้วยสีหน้าที่แสดงถึงความหนักอกหนักใจอยู่ไม่น้อยแต่ครั้นมโหสถได้เล่าที่มาที่ไปให้ทราบทุกคนต่างก็ยินดีรับดำเนินการตามแผนของมโหสถทันทีทั้งหมดเห็นพ้องตรงกันว่าพวกตนจะต้องเข้าไปหานางทีละคนและพูดจาเกี้ยวพาราสีนางไปจนกว่านางจะยอมครั้นตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วชายหนุ่มคนแรกก็ตรงไปยังบ้านของคนเฝ้าประตูเพียงลำพังพอไปถึงก็ตะโกนเรียกหานายประตูเสียงดังโวกเวกขณะนั้นนางอมรากำลังจัดเก็บข้าวของในเรือนครั้นได้ยินเสียงเรียกดังมาจากหน้าบ้านก็รีบออกมาดูทันใดนั้นเองชายหนุ่มได้เห็นหน้านางอมราซึ่งงดงามราวเทพธิดาก็ถึงกับตกตะลึงจ้องมองนางจนแทบไม่กระพริบสายตาจนนางอมราต้องเป็นฝ่ายทักขึ้นก่อนด้วยอัธยาศัยอันดีว่าท่านนะ

มาหาพ่อนายหรือนางอมราถามเช่นนั้นด้วยหมายเอาคนเฝ้าประตูซึ่งได้ให้ที่พักพิงแก่นางชายหนุ่มได้ยินวาจาอ่อนหวานของนางจิตใจก็พลอยอ่อนโอนไปตามเสียงของนางยังไม่ทันที่เขาจะตอบอะไรนางก็ถามต่อไปอีกว่าท่านมาถึงนี่นะเพราะมีธุระอันใดหรือเขาได้สติจึงรีบตอบนางว่าจ้ะแม่นางฉันเพียงแต่แวะมาสนทนาปราศัยกับพ่อนายเท่านั้นแหละนางอมราคาดเดาว่าชายผู้นี้นะคงสนิทสนมคุ้นเคยกับนายประตูเป็นอย่างดีจึงกล่าวเชื้อเชิญให้มานั่งบนเรือนพลางบอกเขาว่าพ่อนายนะออกไปทำธุระข้างนอกอีกสักพักหนึ่งก็คงจะกลับชายหนุ่มจึงรีบฉวยโอกาสขึ้นไปนั่งบนเรือนทันทีแล้วก็เริ่มพูดเกี้ยวพาราศีนางด้วยท่าทางกลุ้มกลิ่มหวังจะให้นางเอออวยด้วยนางผู้เจริญความรักของบุรุษย่อมเกิดได้ในสตรีมิได้เลือกวัยและฐานะแม้สตรีก็เช่นกันวัยและฐานะของบุรุษเนี่ยจะห้ามความรักของสตรีมิได้เลยฉะนั้นขอนางจงได้ปราณีต่อฉันผู้มอบทุกอย่างแก่นางด้วยเถอะแม้ชายหนุ่มผู้นั้นจะโปรยเสน่ห์ด้วยคารมคุมคายฉอเลาะออดอ้อนด้วยคำหวานเพื่อเว้าวอนขอความรักจากนางหรือแม้กระทั่งเอาทรัพย์มาล่อนางก็ตามแต่ไม่ว่าจะหวานล้อมด้วยวิธีการใดจนแล้วจนรอดนางก็ไม่ปรารถนาจะสนทนาปราศัยด้วยเพราะบัดนี้หัวใจของนางมีแต่หนุ่มสมทัศน์เพียงผู้เดียวความจงรักภักดีที่มีต่อโสมทัศน์ผู้เป็นสามียังคงอัดแน่นเต็มเปี่ยมอยู่ภายในจิตใจดวงน้อยๆของนางจนไม่มีช่องว่างในหัวใจและไม่เปิดโอกาสให้แก่ใครได้เข้ามานั่งแทนที่ในใจนางอย่างแท้จริงนางดำริในใจว่าความประพฤติของชายผู้นี้เทียบไม่ได้กับละอองธุลีที่ติดอยู่ที่เท้าสามีของเราจึงตอบชายหนุ่มว่าพี่ชายดิฉันน่ะเป็นหญิงมีสามีแล้วอยู่ในฐานะที่ชายใดมิพึงใฝ่ปองเพราะทั้งเลือดเนื้อและจิตใจของดิฉันได้มอบไว้แล้วแก่โสมทัศน์สามีผู้เป็นนายของชีวิตมิใช่แค่เพียงชาตินี้เท่านั้นแต่ดิฉันหวังจะมอบให้โสมทัศน์ทุกชาติไปขอท่านอย่าได้หวังอะไรกับสตรีเช่นดิฉันเลยการทำเช่นนั้นไม่ต่างอะไรกับคนโง่ที่หวังจะคั้นน้ำมันจากเม็ดทรายย่อมเปล่าประโยชน์ชายหนุ่มได้ฟังคำของนางแล้วก็รู้สึกอึดอัดใจเสียเต็มประดาเหมือนผู้ที่ดำน้ำอยู่นานที่ยังไม่ได้โอกาสโผล่ขึ้นมาหายใจนางปล่อยให้ชายหนุ่มอึดอัดใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวตำหนิชายหนุ่มอีกว่าท่านเป็นผู้มีทรัพย์และยังสรรเสริญค่าแห่งทรัพย์ว่าคนที่มีทรัพย์ก็เท่ากับมีทุกสิ่งทุกอย่างจริงอยู่ทรัพย์นั้นน่ะอาจอำนวยสิ่งที่ท่านปรารถนาได้แต่โปรดจำไว้ด้วยว่าทรัพย์ของท่านมิอาจซื้อความรักไปจากใจของสตรีเช่นดิฉันได้เลยทรัพย์ของท่านจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อท่านได้ใช้ถ่ายถอนความชั่วออกจากใจซะ

แล้วน้อมนำความดีมาใส่ไว้แทนคำพูดของอมรานั้นล้วนออกจากใจที่ตรงไปตรงมามิได้อ่อนไหวตามคำหวานล้อมทำให้เจ้าหนุ่มนั้นสิ้นหวังส่วนเจ้าหนุ่มอีกสองคนที่เหลือจะจีบนางสำเร็จหรือไม่นั้นโปรดติดตามตอนต่อไป

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ลูกได้เริ่มทำบุญกับวัดพระธรรมกายตั้งแต่ยังไม่เคยรู้จักวัดเลยในสมัยนั้นจะมีเพื่อนและลูกค้าของลูกบ้างของสามีบ้างมาบอกบุญซื้อที่ดินตารางวาละ62.50 บาทลูกเริ่มทำบุญให้กับพ่อและแม่และลูก3คนรวม5คน5ตารางวาแล้วก็ทำเพิ่มเรื่อยๆทั้งที่ไม่เคยมาวัดเลยเพียงแต่รู้ว่าวัดที่ประทุมคลอง3นึกไม่ออกว่าจะมาได้อย่างไรรู้สึกว่าไกลมากก็เลยไม่เคยคิดจะมาวัดแต่จะทำบุญซื้อที่ดินทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นผ้าป่าหรือกฐินบางครั้งก็จะมีคนมาบอกบุญชนกันแต่ลูกก็ทำทุกครั้งด้วยความเต็มใจทำตามกำลังแล้วก็เริ่มชวนคนอื่นทำด้วยยังไม่เต็มใช่ไหมทำไม่ทำบุญได้มากขึ้นลูกก็จะทำบุญซื้อที่ดินในสมัยนั้นบ่อยมากอ้าบ่อยนี่เพราะมีคนมาบอกบุญมากแต่นี่บอกคนเดียวบอกไม่เยอะส่วนมากจะเป็นเพื่อนๆกันแต่ลูกก็ไม่เคยบ่น

ที่เขามาชวนทำบุญซื้อที่หรือบุญกฐินพระป่าก็ตามลูกได้เข้ามาที่วัดประมาณปี2527ถึง28โดยครั้งแรกที่มาวัดตั้งใจอาพาธไตรมาถวายด้วยตัวเองเพื่อจะได้เห็นวัดว่าเป็นอย่างไรจำได้ว่าครั้งแรกที่มาวัดพอขับรถเข้าบางขันรถก็ติดไม่ขยับสามีลูกก็จะบ่นตลอดทางจะกลับก็กลับรถไม่ได้ก็เลยเดินหน้าต่อไปจนถึงวัดถึงวัดจนได้เลยสามีลูกหงุดหงิดมากที่ต้องขับรถมาแต่เช้าแล้วมาตั้งแต่ไกลแถมรถยังติดมากอีกด้วยจึงบอกว่าให้รีบเข้าไปที่วัดด่วนเพื่อถวายปัจจัยว่าพระตายแล้วจะได้รีบกลับออกมาแต่กลับมาก็ติดอีกแหละแต่หลังจากลูกช้างลูกบวชสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วสามีของลูกก็ได้มีโอกาสเข้าวัดแต่เข้ามาครั้งสองครั้งนั้นเองจนครอบครัวลูกจะมาวัดปีละ 2-3 ครั้งคือในวันมาฆบูชาวิสาขบูชากฐินเป็นเวลาติดต่อกันมาหลายปีสาธุเวลามาวัดก็มาเพื่อส่งปัจจัยและรับใบอนุโมทนาบัตรกลับเท่านั้นแหละไม่ได้อยู่ร่วมพิธีทอดประปาและทอดกฐินตอนภาคบ่ายเลยไม่ได้นั่งธรรมะแต่ก็ดีใจเพราะได้มาทำบุญวันสำคัญทางศาสนาลูกมีโอกาสได้มาวัดบ่อยขึ้นในช่วงก่อนเททองหล่อรูปหล่อหลวงปู่สดทองคำซึ่งมีพระพี่เลี้ยงที่ลูกบวชเนรรุ่น14ท่านโทรมาที่บ้านบอกให้สามีรับเป็นประธานกอง1กิโลสามีลูกรีบปฏิเสธทันทีไม่กล้ารับหลวงพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรให้รับไว้ก่อนเถิดเดี๋ยวก็จะทำได้เองสามีลูกก็เลยแซวท่านว่าหลวงพี่ถ้าผมทำไม่ถึงตำรวจไม่จับนะในที่สุดครอบครัวลูกก็ทำถึงทำได้สำเร็จและสามารถทำเองและชวนผู้อื่นทำด้วยเกิน1กิโลกรัมหลังจากนั้นบุญส่งผลอัศจรรย์ทันตาเห็นเงินทองไหลมาเทมาทุกทางอย่างไม่น่าเชื่อช่วงนั้นครอบครัวปีติใจมากได้ชักชวนเพื่อนๆให้มาร่วมบุญถวายปัจจัยและทองคำด้วยตนเองกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำให้ลูกได้มาวัดบ่อยขึ้นช่วงนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็บอกว่าจะสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ลูกก็คิดในใจว่าเพิ่งจะทำบุญรูปหล่อทองคำหลวงปู่สดแล้วก็จะสร้างมหาธรรมกายเจดีย์และสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวองค์ละ10,000 บาทเลยเหรอคล้ายๆว่าเราไม่เคยว่างกันว่างเว้นจากการสร้างบารมีเราไม่เคยเรามีเวลาจำกัดหมดโปรเจกต์นี้ก็ต้องมีโปรเจกต์ใหม่กันเมื่อลูกได้ขึ้นสวนบัวเป็นครั้งแรกกับลูกสาวคนเล็กวันสุดท้ายก่อนกลับมีการประวรณาสร้างองค์พระลูกก็ไม่กล้าส่งใบประวรณาเพราะกลัวทำไม่ได้แต่เห็นใครๆกับประวรณาบางคนประวรณา100 องค์บางคน 1,000 องค์และสูงสุดประวรณาถึง 3,000 องค์ตามสุด30 องค์ลูกก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ก็เลยเขียนประวนา30 องค์สาธุแล้วก็ให้ลูกสาวส่งให้พระอาจารย์พอลงมาจากสวนบัวก็เลยช่วยกันทั้งครอบครัวได้บอกบุญและเริ่มทยอยบุญสร้างองค์พระภายนอกไม่ทันไรก็เต็ม30 องค์ก็ดีใจมากไม่คิดว่าจะทำได้ง่ายจังก็เลยประวนาเพิ่มต่ออีก30 องค์สาธุแล้วก็ทำได้เราและครอบครัวปิติใจมากจึงทำหน้าที่ผู้นำบุญอย่างไม่เคยรู้สึกเหนื่อยและผลบุญส่งให้ได้สมบัติมาหลายทางทำให้ครอบครัวเราได้เป็นประธานรองสร้างมหาธรรมกายเจดีย์สร้างเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีย์แล้วจนกระทั่งบอกบุญองค์พระและทำกันในครอบครัวรวมแล้วทั้งองค์พระบนโดมองค์พระภายนอกองค์พระแกนกลางองค์พระภายในเป็น1,000 องค์จ้ะสาธุและยังได้ทำบุญอื่นทางวัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเป็นประจำมากว่า20 ปีแล้ว
สาธุและจะสร้างบุญบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปตลอดเพื่อที่จะได้ตามติดและติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมคุณพ่อลูกท่านไม่ค่อยได้ทำบุญเพราะไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญแต่ท่านก็เป็นคนมีเมตตาและก็ใจดีเวลาลูกทำบุญก็จะนำปัจจัยบ้างผ้าไตรบ้างชุดสังฆทานบ้างให้ท่านจบท่านก็จบแต่ไม่ค่อยอธิษฐานท่านเคยมาวัดพระธรรมกายตอนหลานชายบวชเนนกลับบ้านไปท่านก็เล่าฟังว่าท่านนั่งสมาธิไม่ได้หรอกตอนที่นั่งในสภาหลังคาจากนั่งนึกถึงแต่ลูกนี่ว่าเมื่อไรจะมาใช้นี่แต่พอกลับจากวัดวันอาทิตย์วันจันทร์ลูกนี่ซึ่งเป็นนี่มาหลายปีก็โทรมาบอกว่าจะใช้นี่ให้โดยจะยกที่ดินแถวมีนบุรีให้แต่พ่อไม่เอาดูหัวใจท่านนะเพราะมูลค่าที่ดินมากกว่าเงินที่เป็นหนี้หัวใจท่านประเสริฐแท้ๆเลยพ่อบอกว่าแปลกมากแปลกนะนั่งสมาธินึกถึงลูกหนี้เรากลับมาลูกหนี้ก็โทรมาว่าจะใช้หนี้ให้พ่อก็ดีใจแต่ถึงยังไงก็ไม่มาวัดก่อนเสียชีวิตพ่อเป็นโรคถุงลมโป่งพองต้องเจาะคอเป็นปีๆเพราะสูบบุหรี่จัดแล้วก็ได้เสียชีวิตเมื่ออายุได้75ปีคุณแม่ของลูกท่านไม่ค่อยชอบทำบุญแต่หลังจากที่พ่อของลูกเสียแล้วตอนเช้าท่านก็จะออกมาใส่บาตรพระหน้าบ้านกับลูกหลานแม่เสียชีวิตเมื่ออายุ83ปีเพราะเป็นเนื้องอกในตับทั้งคุณพ่อกับแม่ไม่ค่อยชอบทำบุญทั้งคู่คุณพ่อสามีเคยมาวัดพระธรรมกายและวัดปากน้ำและวัดสาขากับครอบครัวลูกเป็นประจำเคยบวชที่วัดโศกแก้วท่านมีองค์พระติเจดีหลายองค์แม้ท่านไม่มีรายได้ของท่านเองจะได้เงินจ่ายที่ลูกๆให้แต่ละเดือนเท่านั้นซึ่งก็ไม่มากมายแม้ท่านไม่มีรายได้ของท่านเองจะได้เงินจ่ายที่ลูกๆให้แต่ละเดือนเท่านั้นซึ่งก็ไม่มากมายแต่ท่านจะร่วมบุญและอนุโมทนาบุญด้วยความตั้งใจและปิติทุกครั้งท่านจะบอกว่าดีแล้วลูกทำไปเถอะบุญยิ่งทำมากก็ยิ่งได้บุญนี่ครั้งสุดท้ายที่มาวัดมาก่อนวันสลายร่างคุณยายหนึ่งวันมาดูการเตรียมงานของคุณยายและไม่นานท่านก็เกิดป่วยด้วยเส้นสมองตีบแล้วก็นอนเฉยๆอยู่ประมาณ2ปีเสียชีวิตเมื่ออายุ88ปีในวันพระศพปรากฏเกิดตะวันแก้วคือระหว่างหลังคาโบสถ์กับเมรุซึ่งพระอาทิตย์กำลังตกอยู่ดีๆก็ลอยขึ้นมาเหนือโบสถ์เป็นเวลากว่า15นาทีให้ครอบครัวลูกและกัลยาณมิตรของวัดที่มาร่วมงานได้เห็นคุณแม่สามีท่านทำงานเป็นพนักงานโรงงานยาสูบจนปลดเกษียณเสียชีวิตเมื่ออายุ84ปีด้วยโรคเบาหวานหัวใจและความดันคำถามลูกมีบุพการมาอย่างไรทำไมขณะที่ยังไม่รู้จักวัดมีคนมาบอกบุญซ้ำๆบอกบุญชนกันกับหลายคนแต่ลูกก็เต็มใจทำทุกครั้งทุกคนเลยบุญกุศลอันใดทำให้ลูกบอกบุญได้ไม่ยากไปชวนคนมาทำบุญน่ะไม่ยากและทำได้ทะลุเป้าทั้งงานหล่อทองหลวงปู่ก็ทำได้เกินกว่า1กิโลกรัมบอกบุญพระก็ได้มากกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้อานิสงส์นี้เป็นเหตุให้ลูกได้ทรัพย์สมบัติมาจากหลายทางจนทำให้ลูกได้สร้างบุญทุกๆบุญใช่ไหมเจ้าคะเธอถามนำไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ส่งที่ลูกและครอบครัวจะได้รับในการทุ่มเททำหน้าที่ผู้นำบุญและตั้งใจทำบุญอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยเฉพาะในยุคหล่อรูปหล่อหลวงปู่สดและสร้างของพระธรรมกายจำตัวจะทำให้ครอบครัวของลูกทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงพระธรรมกายไหมคะลูกอยู่ในฝ่ายขายโฆษณาต้องขายโฆษณากับบริษัทเหล้าเบียร์บุหรี่ลูกจะมีวิบากกรรมหรือไม่คะมีจ้ะลูกเคยกราบเรียนถามหลวงพี่รูปหนึ่งท่านบอกว่าพบชาติต่อไปจะมีคนใกล้ชิดเป็นคนที่ติดเหล้าสูบบุหรี่และลูกจะแก้ไขได้อย่างไรจึงไม่ต้องมาผัวพันกับสิ่งเหล่านี้แต่หลังจากฟังฝันในฝันแล้วลูกก็หลีกเลี่ยงโดยไม่ยอมรับโฆษณาสินค้าเหล่านี้มาประมาณ2ปีกว่าแล้วค่ะบุพกรรมใดทำให้คุณพ่อเป็นโรคถุงลมโป่งพองและแม่เป็นเนื้องอกในตับตอนนี้ท่านทั้งสองอยู่ภพภูมิใดบุญที่ลูกหลานที่ไปให้ท่านได้รับ
หรือไม่

0: านอุทิศไปให้หรือไม่ควรจะทำบุญอะไรให้ท่านอีกท่านถึงจะได้รับบุญมากเพราะเหตุใดแต่วันเผาศพของพ่อสามีจึงเกิดตะวันแก้ได้คะลูกและสามีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมา
1: เผาหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาลูกแม้ยังไม่รู้จักวัดแต่มีคนมาบอกบุญชนกันหลายคนลูกก็ยังทำเพราะลูกเนี่ยเป็นคนมีพื้นฐานใจบุญได้สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนามาก็หลายชาติแล้วก็เคยทำบุญกับหมู่คณะมาด้วยจ้าลูกบอกบุญหรือชวนคนทำบุญได้ไม่ยากแล้วก็ทะลุเป้าทั้งงานหล่อหลวงปู่ด้วยทองคำและชวนคนสร้างพระธรรมกายประจำตัวเพราะลูกน่ะมีบุญเก่าที่ได้ชักชวนคนทำความดีและทำด้วยตัวเองด้วยจึงทำให้มีบารมีหรือเป็นบารมีในการชักชวนคนทำบุญได้ไม่ยากเพราะมีเชื้อเก่ามีบุญเก่าอยู่แล้วในการทำหน้าที่ตรงนี้และอานิสงส์นี้จึงทำให้ลูกได้ทรัพย์สมบัติมาจากหลายทิศหลายทางและสามารถทำได้ทุกบุญด้วยจ้าอานิสงส์ที่ลูกและครอบครัวได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรได้ชักชวนให้คนทำบุญทุกบุญเช่นบุญหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยทองคำและชวนให้คนสร้างพระธรรมกายจำตัวเป็นจำนวนมากก็จะทำให้ลูกและครอบครัวมีบุญที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้แต่ลูกและครอบครัวก็ให้โอกาสตัวเองนั่งสมาธิทุกวันโดยไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวแล้วก็ต้องทำถูกหลักวิชาด้วยอีกทั้งจะมีสายบุญเชื่อมโยงกับพระเดชพระคุณหลวงปู่และหมู่คณะจ้ะจะสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าด้วยจ้าลูกอยู่ในฝ่ายขายโฆษณาได้ขายโฆษณาบริษัทเหล้าเบียร์บุรีก็จะมีวิบากกรรมตามที่พระอาจารย์ท่านบอกละจ้าคือจะทำให้มีเชื้อที่จะทำให้มีสมาชิกครอบครัวหรือหมู่ญาติติดเหล้าเบียร์บุหรี่จนบางครั้งก็ต้องมาดูแลรับผิดชอบคนเหล่านี้หรือไม่ก็จะต้องไม่สบายใจจากบุคคลเหล่านี้ต่อไปแต่นั้นการที่ลูกเลิกได้ก็เป็นสิ่งที่ดีน่าอนุโมทนานะจ๊ะแต่นั้นลูกก็จะต้องไม่ไปรับโฆษณาในแวดวงดังกล่าวอีกและลืมทุกสิ่งไปให้หมดนะจ๊ะที่ผิดพลาดเนี่ยเมื่อทำบุญทุกบุญแล้วก็ให้อธิษฐานจิตอย่าได้ไปข้องเกี่ยวกับพวกเหล่านี้อีกแล้วก็ให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ด้วยจะไปเกิดในภพชาติใดก็ตามขออย่าให้สมาชิกในครอบครัวติดเหล้าเบียร์บุหรี่เหล่านี้เป็นต้นจ้ะให้อธิษฐานอย่างนี้นะจ๊ะคุณพ่อเป็นโรคถุงลมโป่งพองก็เพราะการสูบบุหรี่ในปัจจุบันเป็นหลักส่วนคุณแม่เป็นเนื้องอกในตับเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ตายแล้วช่วงแรกก็ไปเป็นภูมิเทวาในระดับปานกลางอยู่ใกล้ๆกันในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งเพราะความรักและผูกพันอยากจะไปอยู่ใกล้ๆกันจ้ะบุญที่ลูกอุทิศไปให้ท่านเรื่อยๆก็ทำให้ท่านเป็นภูมิเทวาชั้นดีขึ้นมาอีกเพราะความเข้าใจเรื่องบุญของท่านมีอยู่ระดับหนึ่งเท่านั้นจึงมาตรงนี้จ้ะลูกก็ต้องนำทำบุญทุกบุญแล้วก็อุทิศไปให้ท่านอีกเรื่อยๆก็จะยิ่งทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นไปกว่านี้อีกจ้ะคุณแม่มีบุญมากกับคุณพ่อหน่อยนึงแล้วก็มีความรักและผูกพันกับคุณพ่ออยากจะไปอยู่ด้วยกันจึงทำให้วิมานของคุณแม่ใหญ่กว่าของคุณพ่อแต่อยู่ติดกันจ้ะเห็นไหมจ๊ะจะรักกันปานไหนก็อยู่ได้ตามกำลังบุญทำมาน้อยก็มีวิมานเล็กทำมามากก็

มีวิมานใหญ่รักและผูกพันก็ไปอยู่ใกล้กันไปอยู่ติดกันนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาส่วนเขาที่มาปฏิบัติธรรมที่บ้านได้หลายลูกฟังไว้เห็นคุณแม่ลูกนั้นก็อย่าไปสนใจเลยให้ทำบุญให้มากๆแล้วอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆเถอะจ้าเพราะสิ่งที่เขาเห็นก็เห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงคุณพ่อสามีกับคุณแม่สามีตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาของชั้นดาวดึงส์เฟส3มีวิมานติดกันจ้าเพราะบุญที่ทำกับหมู่คณะและพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีสุภาอามีสภาพที่ดีขึ้นให้ทำบุญทั้งบุญแล้วอุทิศไปให้ท่านอีกจ้าสิ่งที่เห็นในวันเผาศพพ่อสามีก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเท่านั้นเลยจ้าลูกและสามีก็เป็นกองเสบียงหมู่คณะมาโดยทำเองแล้วก็ชวนกันเดินทำด้วยอย่างสม่ำเสมอดังนั้นชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆให้ทำต่อไปจนกว่าจะหมดอายุไขและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ละจ้านี่แหละถึงจะดูสิบุรีนี่

เรามาดูภาพกันจ้ะลูกแม้ยังไม่รู้จักวัดแต่มีคนมาบอกบุญชนกันหลายคนลูกก็ยังทำเพราะลูกเป็นคนมีพื้นฐานใจบุญได้สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาและหมู่คณะมาหลายชาติแล้วจ้าลูกบอกบุญได้ไม่ยากแต่ทะลุเป้าเพราะมีบุญที่ได้เคยชักชวนคนทำความดีแล้วก็ทำด้วยตัวเองด้วยจึงทำให้มีบารมีในการชักชวนคนทำบุญไม่ยากและอานิสงส์นี้จึงทำให้ลูกได้ทรัพย์สมบัติมาจากหลายๆทางและสามารถทำบุญได้ทุกบุญอานิสงส์ที่ลูกและครอบครัวได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรได้ชักชวนให้คนทำบุญทุกบุญเช่นบุญหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยทองคำและชวนคนได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวเป็นจำนวนมากจะทำให้ลูกและครอบครัวมีบุญที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้ถ้าลูกและครอบครัว

ก็ให้โอกาสตัวเองนั่งสมาธิทุกวันโดยไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวอีกทั้งทำถูกหลักวิชาทั้งจะมีสายบุญเชื่อมโยงพระเดชพระคุณหลวงปู่และหมู่คณะแล้วก็จะมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าลูกจะฝ่ายขายโฆษณาได้ขายโฆษณาบริษัทเหล้าเบียร์บุรีจะมีวิบากกรรมคือมีเชื้อที่จะทำให้มีสมาชิกครอบครัวหรือหมู่คณะติดเหล้าเบียร์บุรีจนบางครั้งต้องมาดูแลรับผิดชอบคนเหล่านี้หรือไม่ก็ไม่สบายใจจากบุคคลเหล่านี้ต่อไปดังนั้นการที่ลูกเลิกได้ก็เป็นสิ่งที่ดีน่าอนุโมทนาลูกจะต้องไม่ไปรับโฆษณาในแวดวงนั้นกล่าวอีกและลืมทุกสิ่งไปให้หมดจ้าเมื่อทำบุญทุกบุญให้อธิษฐานจิตว่าจะได้ไปข้องเกี่ยวกับพวกเหล่านี้อีกและพ้นจากวิบากกรรมนี้จะเกิดไปในภพชาติใดขออย่าให้สมาชิกในครอบครัวติดเหล้าเบียร์บุหรี่เหล่านี้เป็นต้นคุณพ่อเป็นโรคถุงลมโป่งพองเพราะกรรมสูบบุหรี่ในปัจจุบันเป็นหลักส่วนคุณแม่เป็นเนื้องอกในตับเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันคุณพ่อแม่ตายและช่วงแรกก็ไปเป็นภูมิเทวาในระดับปานกลางอยู่ใกล้ๆกันในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งเพราะความผูกพันอยากจะไปอยู่ใกล้กันบุญที่ลูกทิพย์ไปให้เรื่อยๆทำให้ท่านเป็นภูมิเทวาชั้นดีขึ้นมาอีกเพราะความเข้าใจเรื่องบุญของท่านมีอยู่ในระดับหนึ่งลูกต้องทำบุญทุกบุญแล้วติดอุทิศไปให้ท่านอีกเรื่อยๆก็จะยิ่งทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นไปกว่านี้อีกคุณแม่มีบุญมากกว่าคุณพ่อหน่อยนึงและก็มีความรักและผูกพันกับคุณพ่ออยากไปอยู่ด้วยกันจึงทำให้วิมานของคุณแม่ใหญ่กว่าคุณพ่อแต่อยู่ติดกันส่วนคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่บ้านได้เล่าให้ลูกฟังว่าเห็นคุณแม่ของลูกก็อย่าของลูกนั้นก็อย่าไปสนใจเลยนะจ๊ะให้ทำบุญให้มากๆแล้วอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆกันแล้วกันจ้าคุณพ่อสามีกับคุณแม่สามีตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาของชั้นดาวดึงส์เฟส3มีวิมานติดกันเพราะบุญที่ทำกับหมู่คณะและพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นให้ทำบุญทุกบุญแล้วก็อุทิศไปให้ท่านอีกสิ่งที่เห็นในวันเผาศพพ่อสามีก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเท่านั้นลูกและสามีเป็นกองเสบียงหมู่คณะของหมู่คณะมาโดยทำเองและชวนคนอื่นทำด้วยอย่างสม่ำเสมอดังนั้นชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆให้ทำต่อไปจนกว่าจะหมดอายุขัยและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จ้า

0: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะทุกวันเวลา 17.30 น.

ก็มีหลายท่านก็มาถามเหมือนกันล่ะพระบรมพุทธเจ้านี่ยังไงกันแน่เอาย่อๆสั้นๆก็แล้วกันเราได้ยิน

กันมาตลอดเวลาละว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่ปรากฏอยู่ในด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานนะมีนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคือไม่รู้จะนับยังไงกันแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่เดิมก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ว่าพระองค์ท่านเหล่านั้นรู้ตัวรู้ตัวว่าไงรู้ตัวว่าโลกทั้งโลกที่เราอยู่กันเนี่ยมันเป็นคุกใครเข้ามาเกิดอยู่ในโลกนี้แล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนี้นี่แหละออกไม่ได้เพราะโลกทั้งโลกนี้มันเป็นคุกชาวโลกทุกคนเนี่ยก็คือนักโทษที่ถูกขังเอาไว้ถ้าพูดไปอุปมาง่ายๆใครเคยเห็นเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไหมล่ะทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งหมูงัวควายมันถูกขังเอาไว้ในคอกเอาไว้ในเล้าแล้วเจ้าของนะไม่ว่าเล้าเป็ดเล้าไก่ไม่ว่าเขาจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเขาไม่ยอมให้เป็ดไก่ออกไปจากคอกจากเล้าเขาได้ง่ายๆหรอกเพราะนั่นมันคือกำไรของเขาเขาไม่อยากให้ออกไม่ยอมให้ออกเจ้าเป็ดเจ้าไก่พวกนี้มันเกิดมาแล้วอยู่ในนั้นแหละแล้วก็แก่แล้วก็ตายกันอยู่ในนั้นแหละตลอดชีวิตของมันแล้วเป็ดไก่พวกนี้มันก็หาทางออกไม่เจอทีแรกเจ้าของมันก็อาจจะเอาอาหารมาให้กินมันก็ดีอกดีใจแต่สุดท้ายก็มันรู้ว่าอ้าวไอ้ที่เขาให้กินให้โตเร็วๆนั่นเดี๋ยวเขาจะได้เชือดเร็วๆนั่นคือชีวิตไก่ชีวิตเป็ดชีวิตหมูแล้วในที่สุดมันตายไปมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ก็มีสภาพเช่นเดียวกันเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายอยู่ในโลกนี้ออกไม่ได้ตายแล้วคิดว่าจบปรากฏว่าเกิดมาใหม่ก็ออกไม่ได้อีกเวียนแล้วเวียนเล่าเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้รอบแล้วรอบเล่าพวกเรากับพระพุทธเจ้าองค์แรกๆตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์นั่นก็เป็นประเภทเดียวกันถูกขังอยู่ในโลกนี้ออกไม่ได้แต่พวกเราไม่รู้ตัวแม้วันนี้ก็มีคนในโลกนี้เป็นนักโทษรอประหารอยู่ในโลกคือคุกเนี่ยยังร้องเพลงกันเฮเฮอยู่ไอเรารู้ตัวแล้วแล้วมาตั้งใจสร้างบุญกันนี่พวกเรากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แรกๆเข้ามาด้วยกันนั่นแหละแต่ท่านรู้ตัวก่อนพอพระองค์ท่านรู้ตัวเข้าท่านก็ตั้งใจกลั่นใจของท่านให้ใสด้วยมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8คืออะไรล่ะสวดธรรมจักรได้กันแล้วทั้งนั้นแหละนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นแหละมรรคมีองค์8ตั้งใจปฏิบัติมรรคมีองค์8เต็มที่แล้วใจก็ใสขึ้นทุกวันทุกวัน

ธรรมชาติแล้วชาติเล่าในที่สุดใจใสแล้วก็เข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ออกจากโลกนี้ไปไม่ติดคุกอีกแล้วคุกนี้ขังไม่ได้แล้วอำนาจของมรรคมีองค์8ที่ปฏิบัติอย่างจริงจริงจังจังชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันกลั่นกายกลั่นใจให้ใสเป็นแก้วเข้าถึงพระธรรมกายในตัวหมดกิเลสแล้วก็ออกไปจากโลกนี้ไม่ต้องกลับมาถูกขังกันอีกพระบรมพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าที่ออกไปจากโลกนี้จากคุกนี้นะชุดแรกแรกนั่นนะองค์แรกแรกนั่นแหละแต่ถามว่านานเท่าไรแล้วพระองค์ท่านที่ออกไปนั่นนะตอบไม่ได้นับไม่ไหวแต่พวกเราที่อยู่ในโลกนี้บางคนรู้ตัวบางคนยังไม่รู้ตัวอยู่แม้รู้ตัวแล้วเข้าวัดแล้วก็พยายามแก้ไขตัวเองแล้วแต่บางทีก็ไม่ไหวเผลอเช้าตื่นขึ้นมาก็ตั้งใจปฏิบัติมรรคมีองค์8อย่างดีเจ้าพอสายสายเข้าเท่านั้นแหละไปเอาอีกมรรคซะแล้วมรรคอะไรล่ะมรรคง่ายกินอิ่มเข้าหนังท้องตึงหนังตามันหย่อนเลยนอนหลับชิบแต่จะทำความดีอะไรชักไม่เอาซะแล้วว่าจะนั่งสมาธิต่อสักหน่อยนอนชิบตั้งใจจะทำงานทำการเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีเปล่าขี้เกียจซะแล้วลืมไปว่ากว่าพ่อแม่จะเลี้ยงเรามาโตนี่เหนื่อยแทบแย่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วจะต้องดูแลผู้เฒ่าให้ดีเปล่าชักขี้เกียจซะแล้วปล่อยพ่อแม่ให้อยู่ลำพังซะอีกกว่าจะรู้ตัวอีกทีพ่อแม่ป่วยเป็นไข้ย่ำแย่ไปแล้วกว่าจะรักษาหายแต่บางคนก็ดีพอรู้ตัวเอ๊ะนี่เรานี่เป็นนักโทษรอประหารอยู่ในคุกนี้รีบดูตัวเองให้ดีดูพ่อดูแม่ตอบแทนพระคุณอย่างดีเร่งเข้าวัดวาอารามที่ยังไม่ได้แต่งงานเลยไม่แต่งเลยบอกไม่เอาแล้วเสียเวลาไอ้ที่แต่งแล้วก็ดูเลี้ยงลูกอย่างดีเสกอย่างดีไม่ให้ลูกเกะกะเกเรถือตำราโบราณว่าตำราโบราณว่าไงตำราโบราณบอกว่าลูกคนกับลูกสัตว์มันต่างกันอย่างนี้ขออภัยโบราณว่าไงสุนัขมันเลี้ยงลูกแค่โตแต่คนน่ะมันเลี้ยงลูกแค่ดีสุนัขมันเลี้ยงลูกแค่โตมันเป็นไงตอนลูกมันเล็กๆอยู่แล้วใครจะเข้ามาใกล้ลูกมันนะมันหวงลูกมันกลัวลูกมันจะเป็นอันตรายใครเข้าใกล้แล้วมันกัดหมดละแต่พอลูกมันโตแล้วอย่านมแล้วมันก็ไล่ลูกไปเลยมันว่ามันพอแล้วส่วนลูกมันจะเป็นไงมันไม่ห่วงแล้วเอาแค่โตพอกันสุนัขเลี้ยงลูกแค่โตแต่คนไม่อย่างนั้นเลี้ยงลูกแล้วไม่ใช่ให้โตเท่านั้นยังต้องเลี้ยงลูกให้ดีด้วยถ้าลูกยังไม่ดีแม้ลูกอายุมากยังไม่ปล่อยออกไปแล้วเดี๋ยวเป็น

อันตรายต่อตัวมันเองด้วยไปเป็นอันตรายต่อชาวบ้านด้วยต้องฝึกจนกระทั่งลูกดีนั่นแหละจึงจะปล่อยออกไปจากบ้านคนเลี้ยงลูกแค่โตไอ้สัตว์เลี้ยงลูกแค่โตแต่คนน่ะเลี้ยงลูกทั้งให้โตทั้งให้ดีแล้วพอลูกโตแล้วตัวเองก็เร่งปฏิบัติธรรมปฏิบัติมรรคมีองค์8ตามไปยิ่งคนโบราณพอผมงอกเส้นเดียวปรากฏบนหัวเท่านั้นแหละแม้เป็นกษัตริย์ก็เหมือนกันพอผมงอกเส้นเดียวเกิดขึ้นเท่านั้นแหละสละบัลลังก์ออกบวชเลยทำไมล่ะตลอดชีวิตมาสร้างความสุขให้กับประชาชนให้ความสุขกับส่วนรวมแต่ตอนนี้ผมงอกเส้นแรกปรากฏแล้วไม่ต้องรอให้งอกเต็มหัวออกบวชเลยเร่งปฏิบัติมรรคมีองค์8ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปอย่างนี้ฉลาดต่างกับบางคนหัวงอกเต็มหัวแล้วก็ยังไม่ได้รู้ไม่รู้สำนึกตัววันนี้มันใกล้ลงเข้าไปแล้วนะใกล้เข้าเมนแล้วนะไปทำตัวเป็นหนุ่มเสียมันก็จะพลาดไปย้อนกลับมาพระสัมมาพระบรมพุทธเจ้าคืออะไรก็พระพุทธเจ้าที่คนมักมีองค์8ในก่อนผู้อื่นนั่นแหละแล้วก็เลยหมดกิเลสปราบกิเลสเข้านิพพานไปได้เร็วกว่าผู้อื่นเคยถามคุณยายเอาไว้อันนี้ก็คงจะนอกตำราสักนิดหนึ่งเคยถามคุณยายเอาไว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เข้านิพพานองค์แรกๆนะตั้งแต่ชาติแรกๆนะท่านมีคุณสมบัติพิเศษยังไงกับคนอื่นเขาเหรอท่านจึงรู้ตัวเร็วเราก็รีบปฏิบัติมรรคมีองค์8เข้านิพพานได้เร็วคุณยายท่านก็ตอบตอบดีเป็นเหตุเป็นผลก็ทำให้ได้คิดดีคุณยายก็บอกตั้งแต่ยายเข้าวัดใหม่ๆพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้ชี้ให้ดูให้นั่งเข้าที่ไปตรวจดูนี่ไงล่ะพระพุทธเจ้าบางพระองค์นะองค์ในอดีตต้นๆนั่นบางองค์ตลอดตั้งแต่ชาติต้นๆมาเลยเป็นแต่มนุษย์ไม่เคยพลาดไปไม่เคยพลาดไปเกิดเป็นสัตว์เลยบางคนบางพระองค์ยุคต้นๆนะมีพลาดไปเกิดเป็นสัตว์บ้างบางครั้งบางคราวแค่ไม่กี่ชาติแล้วแค่พลาดไปเป็นสัตว์แต่ไม่เคยตกนรกเลยบางพระองค์นรกไม่เคยไปสัตว์ไม่เคยไปแม้ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรก็ไม่เคยเป็นแต่มนุษย์กับเทวดาในที่สุดก็เป็นพระพุทธเจ้าได้เร็วก็รู้ตัวก่อนผู้อื่นปฏิบัติก่อนผู้อื่นปฏิบัติมรรคมีองค์8ก่อนผู้อื่นก็เลยเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นๆเราก็ถวายนามท่านพระบรมพุทธเจ้าแล้วพระบรมพุทธเจ้าเหล่านี้แหละ

ก็ดูคนรุ่นหลังๆพยายามควบคุมดูแลให้เตือนอกเตือนใจแผ่บุญแผ่บารมีมาคุ้มครองให้ก็ทำให้สัตว์โลกในยุคต่อมาก็ไอ้ที่เผลอสติกันเยอะแยะก็ได้สติกันเร็วขึ้นมาเราก็ได้ปฏิบัติมรรคมีองค์8ตามท่านไปเร็วขึ้นถ้าปล่อยเอาไว้ให้ลำพังก็ท่าจะแย่เหมือนกันท่านเหล่านี้เมตตากับมนุษย์เหลือเกินเลยก็เลยช่วยแก้ไขมนุษย์รุ่นหลังๆให้ที่ยังหลงระเริงติดอยู่ในคุกคือโลกนี้ได้รู้ตัวเร็วขึ้นแล้วท่านก็ท่านที่รู้ตัวเร็วก็ปฏิบัติมรรคมีองค์8พวกที่ค้นด้วยตัวเองก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นได้เร็วพวกที่กำลังบุญหย่อนน้อยก็รอพระพุทธเจ้าเกิดก่อนแล้วก็ปฏิบัติมรรคมีองค์8ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เอาก็พอรอดตัวกันไปเป็นพระอรหันต์ธรรมดาเพราะฉะนั้นพระบรมพุทธเจ้าก็ละพระพุทธเจ้าที่รู้พระองค์ก่อนแล้วก็ค้นคว้าธรรมะได้ก่อนก็ตรัสรู้หมดกิเลสไปได้ก่อนเอาย่อๆว่าอย่างนี้และก็ย่อๆอีกก็คือก็เราก็มาพร้อมกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแล้วมาโง่ทำอะไรอยู่เนี่ยป่านนี้ยังไปไม่ค่อยถึงไหนเลยทำไมล่ะ เรามาถนัดอีกมรรคกันนะมาเรามาถนัดมรรคง่ายกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็รอพระบรมพุทธเจ้าต่อเนื่องกันมาทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาก็อยากจะฝากเอาว่าเรารอพระองค์ท่านด้วยมือกันแล้วนะรูปรอพระองค์ท่านก็ถือเป็นเครื่องเตือนใจก็แล้วกันว่านี่เราไปทำอะไรอยู่นี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเข้านิพพานแล้วนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนเราก็มาพร้อมๆกับท่านตั้งแต่ต้นนั่นแหละเรามาทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นอะไรวางได้ก็วางซะนะแล้วตั้งใจนั่งสมาธิกันไปตั้งใจนั่งให้ดีกันเถอะลูกเอ้ยหลวงปู่ก็ไม่อยู่ละคุณยายก็ไม่อยู่ก็ยังอยู่พวกเรานี่เกาะกลุ่มเป็นทีมให้ดีเป็นเพื่อนนั่งสมาธินั่งภาวนากันไปทำไมต้องเกาะกลุ่มกันให้ดีอันนี้ก็ขอฝากอีกเหมือนกันถ้าสังเกตถ้านั่งสมาธิลำพังนะเดี๋ยวมันเมื่อยครับเราไม่เอาแล้วมันจะนอนแต่ถ้านั่งสมาธิเป็นทีมแล้วก็กำลังของหมู่กำลังของทีมพักพวกเขายังนั่งอยู่ได้งั้นเราอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งขยับเลยอยู่กันเพื่อนกันต่อไปความที่แต่ละรูปแต่ละคนที่นั่งอยู่ด้วยต่างก็ใช้ความพยายามอยู่ความพยายามของหมู่มันเลยช่วยฉุดช่วยรั้งให้เราเกิดความพยายามเป็นทีมกันขึ้นมาก็เลยทำให้การนั่งสมาธิเป็นทีมถ้าทำได้ถูกวิธีจะช่วยให้ทั้งทีมทั้งหมู่ทั้งคณะเป็นสมาธิได้เร็วขึ้นทำไมยังเป็นอย่างนั้นล่ะย่อๆสั้นๆไม่ว่าจะทำอะไรต้องได้บรรยากาศโดยรอบดีๆจึงจะทำงานได้ก้าวหน้าเร็ว

ไม่ว่าจะทำไร่ทำนาถ้าบรรยากาศรอบๆมันดีการทำไร่ทำนาของเราก็รู้สึกจะได้ผลดีได้ดีเป็นพิเศษจะมีเพลี้ยมีหนอนมีแมลงมีตั๊กแตนอะไรมารบกวนก็ช่วยกันดูศัตรูพืชศัตรูพืชผักผลไม้มันก็เลย ถูกหมู่ถูกคณะช่วยกันป้องกันไปโรคภัยของพืชมันก็หมดไปง่ายพืชผักผลไม้ที่ปลูกมันก็ได้ผลดีทำนองเดียวกันเวลานั่งสมาธิถ้ามีหมู่มีทีมที่ตั้งใจจริงๆต่างก็เป็นสิ่งแวดล้อมให้แก่กัน ก็จะทำให้สมาธิก้าวหน้าจะทำอะไรก็สำเร็จง่ายก็เหมือนอย่างที่พวกเราช่วยกันมาตลอดที่ผ่านมานั่นแหละก่อนหน้านี้แต่ละปีเราจะเอาลูกหลานเด็กดีวีสตามาประชุมมานั่งสมาธิมาสวดมนต์มั่งเอามาสอบต่อปัญหาธรรมะบ้างที่วัดพระธรรมกาย บางปีเอาเด็กดีวีสตามันน่ะ400,000-500,000 คนมาพร้อมกันที่ลานมหาธรรมกายเจดีย์บางปีก็เอามาสอบกันอยู่ที่สภาธรรมกายนี่แหละเป็นแสนสิ่งเหล่านี้เราได้ทำกันมาแล้วก็ไม่มีใครคิดว่า การที่จะเอาเด็กเอาเยาวชนเป็นแสนเป็นหลายแสนมาสอบมีประกอบกิจกรรมพร้อมๆกันไม่มีใครเชื่อว่าทำได้แต่พวกเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่เคยนั่งสมาธิร่วมกันจำนวนมากมาก่อนก็มาเป็นผู้ใหญ่ดูแลเขาด้วยความสงบเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้เขาทุกอย่าง แล้วเราก็อยู่ในสมาธิตลอดเวลาที่เราดูแลเขาเด็กที่มาจะกี่แสนก็เลยพลอยเรียบร้อยไปกับเราเขาก็เลยได้รู้ว่าศักยภาพของเขาเนี่ยมีเยอะนะแต่อยู่บ้านไม่มีใครทำให้เขารู้ศักยภาพของตัวเองว่ามีเท่าไหร่วันนี้จึงต้องขอ ขยายความเรื่องศักยภาพของตัวของเราด้วยของลูกหลานเราด้วยซึ่งกระจายอยู่เต็มประเทศบางทีตอนนี้ได้ยินแล้วไม่ค่อยสบายใจเด็กเดี๋ยวนี้เลี้ยงยากเดี๋ยวนี้มันดื้อมันไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่ได้ยินทำนองนี้อยู่เรื่อยๆก็ไม่สบายใจ ก็อยากจะปรับความเข้าใจด้วยคำว่าเด็กมันสมัยนี้มันดื้อมันว่ายากมันโน่นโน่นนี่นี่อะไรทำนองนี้น่ะเมื่อตอนที่หลวงพ่อเป็นเด็กก็ถูกผู้ใหญ่เขาว่าอย่างนี้แหละเหมือนกันเลยเมื่อ70-80 ปีที่แล้วก็โดนว่ามาเดี๋ยวนี้พอเป็นผู้ใหญ่ก็ไปว่าเด็กอย่างนี้แหละใช่เด็กแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันแต่ว่า ก็เป็นตามลักษณะของดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมของเขาแต่ว่าเชื้อดีมันยังมีอยู่อีกเยอะแต่เราต้องมองให้เป็นสิ่งที่อยากจะชี้ให้ดูก็คือทั้งตัวเราทั้งเด็กทั้งตัวเราทั้งเด็กตัวเล็กๆเนี่ย สิ่งที่อยากจะฝากก็คือแม้เราเป็นคนแก่หรือเป็นคนหนุ่มคนสาวก็ตามเรานะมีใจด้วยกันทุกคนและใจของทุกคนนะมีอานุภาพไม่เบาสักคนหนึ่งนะอย่าดูถูกตัวเองอานุภาพใจของแต่ละคน
ไม่ว่าคนหนุ่มคนแก่ไม่ว่าเด็กอานุภาพของใจน่ะไม่น่าเชื่อยังไงก็แสงจากดวงอาทิตย์มายังโลกน่ะแสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลกนี่ใช้เวลาถึง 8 นาทีกว่า แต่เราก็พริบตาทีเดียวเราไปถึงดวงอาทิตย์แล้วกลับได้ด้วยนี่ใจของเราเราส่งอานุภาพขนาดนี้กับพริบตาทีเดียวก็ส่งไปดวงอาทิตย์แล้วก็กลับมาหาตัวเราได้ด้วยนี่อานุภาพของใจเราเนี่ยมาขนาดนี้นะจะเป็นใจคนแก่ใจเด็กใจหนุ่มใจสาวอานุภาพขนาดนี้อย่าดูถูกกันอย่าดูถูกตัวเอง ถ้าจะสร้างจรวดสร้างยานพาหนะอะไรก็ได้ส่งไปยังดวงอาทิตย์ให้มันเร็วเท่ายานพาหนะอันนั้นมันจะเร็วเท่าไหร่ก็ตามตีถ้ามันไม่ละลายซะก่อนไปถึงดวงอาทิตย์มันต้องใช้เวลาเดินทางไปเป็นปีๆกว่าจะไปถึงแต่ใจเราทุกคนนั่นแหละ ก็พริบตาทีเดียวใจก็ไปถึงดวงอาทิตย์แล้วก็กลับมาได้แล้วจะมองดวงอาทิตย์นานๆให้ใจมันแช่อยู่ที่ดวงอาทิตย์นานๆก็อยู่ได้นี่คืออานุภาพของใจมนุษย์แล้วถ้าเราจะส่งใจไปดวงอาทิตย์ไปกลับวันละสัก100 ครั้งก็ไม่ยากทำได้ทุกคนนะ แสดงว่าอะไรแสดงว่าใจของเราพลังมันเหลือเฟือเลยแต่ว่าเราควบคุมพลังใจไม่เป็นปล่อยใจให้มันไปแวะข้างทางซะก่อนแทนที่เอาใจที่ทรงพลังอย่างนั้นมาทำอะไรต่อมีอะไรให้เกิดประโยชน์เปล่าปล่อยใจไปไหน ไปนินทาเพื่อนบ้านไปเล่นไอ้ตุ๊กติ๊กไอ้กิ๊กก๊อกอะไรก็ไม่รู้ปล่อยใจไปอยู่แต่ไอ้มือถือกระจอกกระจอกอยู่นั่นน่ะแทนที่จะไปทำความดีอะไรตั้งเยอะเปล่าปล่อยใจไปทั้งหูไปฟังฟังโน่นฟังนี่ ฟังไปฟังมาไปฟังเสียงนินทาแล้วกลับมาโกรธเขาด้วยก็รู้ว่ามันไม่ชอบเรามันจะนินทาแล้วไปฟังมันทำไมเล่าไปฟังแล้วก็โกรธเขาถ้าจะโกรธต้องโกรธเองไปโง่ไปฟังทำไมอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยใช้ได้แล้วจะได้เลิกฟังจะไปฟังไอ้โน่นจะไปดมไอ้นี่จะไปดื่มไอ้นั่น วิ่งวนไปวนมาอยู่แค่นี้ล่ะใจที่ทรงพลังไปถึงดวงอาทิตย์ได้ไปกลับวันเป็นล้านครั้งก็ยังได้นะหมดแรงชิบเดี๋ยวก็นอนก้นครอกครอกหมดฤทธิ์ฤทธิ์ของใจคนมีมากอานุภาพมีมากแต่เราไม่รู้จักใช้หลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ได้สอนให้คุม ใจตัวเองให้เป็นจะได้เอาใจนะที่มีอำนาจมีฤทธิ์นะเอาใช้ให้เต็มที่แต่เราไม่ค่อยได้ทำกันทั้งที่ท่านก็สอนแล้วสอนอีกว่าแม้แต่เคี้ยวข้าวในปากข้าวแต่ละคำก็ให้กลายเป็นองค์พระให้เป็นปฐมมรรคนั่นนะจะยิ่งมีฤทธิ์ แม้แต่นั่งอึนั่งชีนะครับสัมมาอรหังไปด้วยนะคุมใจไม่ให้ดีใจจะมีฤทธิ์แต่เราไม่ได้ทำตามที่ท่านว่าหลวงปู่ก็สั่งยายก็สั่งเราก็เห็นคุณยายเราก็ร่างบางๆไม่ได้มีกล้ามเนื้อพลึบพลับอย่างกับนักกล้ามเมื่อไร แล้วเราก็รู้ยายออกจากวัด

ากน้ำมาสร้างวัดพระธรรมกายก็มีเงินมาแค่ 3,200 บาทแล้วก็นำมาสร้างจนวัดเราเป็นวัดที่ถือว่าเป็นวัดใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยก็แล้วกันก็ย้ายมันมีกล้ามเป็นมัดนะแต่ก็นำเรามาได้ทำไมจึงได้นำมาได้ใจยายทรงพลังแล้วใจของเราไม่ได้ทรงพลังอย่างกับยายแล้วก็ทรงพลังเหมือนกันน่ะแต่เรารวมพลังไม่เป็นเราปล่อยพลังกระจายไปหมดแล้วก็บอกว่าทำไอ้นั่นไม่ได้ทำไอ้นี่ไม่ได้ทั้งที่จริงๆแล้วนี่ยิ่งเป็นหนุ่มอย่างนี้เป็นสาวอย่างนี้กำลังกายน่ะมากกว่ายายเยอะเลยยายมาเริ่มมาสร้างวัดน่ะ60กว่าแล้วอายุก็นำมาสร้างได้ขนาดนี้ก็อยากจะฝากพวกเราด้วย ว่าตัวของเราก็ดีลูกหลานของเราก็ดีกำลังใจนี่มหาศาลนักศักยภาพของใจนี่มหาศาลถ้าควบคุมเป็นละเอาไปใช้คิดใช้พิจารณาอะไรแล้วทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาแล้วก็ได้มหาศาลนักแต่ว่าต้องคุมให้เป็นคุมเป็นทำไงก็ต้องเก็บใจเอาไว้ในตัวเก็บใจเอาไว้ในตัวทำไงทั้งหลวงปู่ทั้งครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์บอกหมดแล้วเอาใจมาเก็บไว้ในตัวนะเอาฐานไหนก็ได้ฐานหนึ่งที่ปากช่องจมูกฐานที่สองที่องค์พราวตานะฐานที่สามกลางกระโหลกฐานที่สี่ที่เพดานในปากฐานที่ห้าที่ปากช่องคอฐานที่หกระดับสะดือฐานที่เจ็ดยกขึ้นมาอีกสองนิ้วเอาเถอะไว้ที่ฐานที่เจ็ดไม่ได้ตลอดเวลาก็ให้มันอยู่ในเส้นทางของมันนี่แหละหนึ่งถึงเจ็ดเนี้ยยังไงก็ทรงพลังท่านที่เจอคุณยายมาวัดตั้งแต่ยุคโน้นวันนี้ยายก็ลาพวกเราไปแล้วใครที่ควบคุมใจได้ก็ขออนุโมทนาด้วยที่ยังไม่ได้นะรีบทำให้ได้สนะแล้วเราจะได้เป็นต้นแบบให้กับไอ้เด็กรุ่นหลังไอ้เด็กรุ่นหลังที่เพราะว่ามันดื้อมันว่ายากไปนะมันก็ไอ้พันเดียวกับเมื่อเราเด็กๆคือพันอะไรพันที่ควบคุมใจไม่เป็นเรารู้วิธีคุมใจที่ผ่านมาคุมได้มั่งไม่ได้มั่งก็เรียบคุมให้ได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราก็คงจะทำอะไรได้อย่างที่ยายทำฝากเอาไว้ให้เราดูคือสร้างวัดให้เราอยู่นี่แหละพวกเราแต่ละคนศักยภาพของใจไม่ได้น้อยเลยแม้แต่คนต่างชาติก็เหมือนกันแต่เขาไม่รู้ไม่ว่าเขาจะจบปริญญาอะไรมาเรียนทางโลกมายิ่งใหญ่ขนาดไหนมีตำแหน่งเป็นนายกนายกอบต.จนกระทั่งนายกประเทศเป็นประธานาธิบดีของประเทศก็ตามทีที่ว่าเจ๋งๆหน่อยเขายังควบคุมใจเขาไม่เป็นเต็มที่เขาคุมได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เจ๋งจริงถ้าเจ๋งจริงต้องไว้ในกลางกายได้ต่อเนื่องเราเสียอีกยายก็สอนครูแม่ใหญ่ก็สอนหลวงปู่ก็สอนเสียงของหลวงปู่ก็ยังมีอัดเทปไว้เสียงคุณยายมีอัดเทปไว้เสียงหลวงพ่อครูแม่ใหญ่อัดเทปไว้ทำตามนั้นด้วยความพินิจพิจารณาเดี๋ยวเราก็จะได้คุมใจของเราได้ให้ทรงศักยภาพเราจะได้นั่นแหละบรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระบรมพุทธเจ้าไปได้ไม่ยากจนเกินไปเรารอพระบรมพุทธเจ้ามาแล้ว

0: ต่อเนื่องกันมา4 สัปดาห์เพราะฉะนั้นนะ4 สัปดาห์บางท่านก็มาขึ้นมาเมื่อกี้นี้มาถวายปัจจัยมั่งก็บอกกันนะรอแล้ว4 องค์แล้วรอ4 องค์นะสาธุแต่ว่าได้พยายามที่จะควบคุมใจไว้ในอกในกายของตัวเองนะให้เหมือนได้อย่าง4 องค์ที่รอนั่นนะได้ตั้งต้นใจตั้งต้นธรรมจริงๆจังๆแล้วยังถ้าตั้งต้นธรรมจริงๆจังๆก็ขอโมทนาด้วยแต่ที่ยังไม่ตั้งต้นจริงๆจังๆสรุปให้ฟังวันนี้แล้วก็ขอให้เอาจริงๆจังๆแต่วินาทีนี้แล้วก็เอานะไม่ได้เป็นบรมพุทธเจ้าหรอกแต่ก็เป็นต้นแบบให้คนยุคนี้เขาได้ก็ไปเสียแรงที่ปล่อยเวลามาเนิ่นนานไม่ใช่เดี๋ยวระวังไม่รีบฝึกตั้งแต่วันนี้ระวังไอ้เด็กที่เราว่ามันซนซนดื้อๆนะมันจะแซงไปแล้วต้องไปกราบเรียนธรรมะเรียนสมาธิกับมันข้างหน้าเออคงฝากเอาไว้แค่นี้ถ้าท่านได้คิดดีแล้วตั้งใจจะเก็บใจไว้ในตัวเข้าถึงพระธรรมกายได้เร็วๆตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมพุทธเจ้าตามหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ก็ให้สมใจนึกเป็นอัศจรรย์นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทุกท่านเด้อ
1: สาธุ
0: ก็ด้วยบุญที่พวกเราได้ตั้งใจร่วมใจกันรอพระบรมพุทธเจ้าบางท่านก็ถึง4 องค์ 3 องค์ 2 องค์ 1 องค์ก็ตามกำลังของเราได้รู้แล้วว่าพระบรมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะท่านมาอย่างไรพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะท่านสร้างบารมีอย่างไรรู้แล้วก่อนด้วยอานิสงส์ที่มารำลึกถึงการสร้างบารมีของพระบรมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเหล่านี้มองทะลุปรุโปร่งแล้วก็ขอให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจสร้างบุญสร้างบารมีฝึกทำใจหยุดใจนิ่งเอาไว้ในตัวให้ต่อเนื่องได้โดยง่ายตามพระองค์ท่านด้วยแล้วให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ก็ได้โดยง่ายตั้งแต่ชาตินี้ไปด้วยและตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ด้วยความที่รู้ตัวไม่ประมาทแล้วนี้ขอให้บุญนี้ละพาเราไปเกิดเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมของพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ท่านมาสร้างบารมียุคไหนๆละไปเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมของท่านให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบกิเลสปราบมารตามท่านได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและในการเกิดแต่ละชาติในภายภาคหน้าให้บุญแห่งความไม่ประมาทของเรานี้นี่แหละรู้ตัวดีแล้วนี่แหละพาเราไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราชญ์มหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญจะได้ให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตาทวดในครอบครัวนั่นแหละช่วยประคับประคองช่วยกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่ยังเยาว์

喂，และให้สามารถระลึกชาติได้เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเมื่อครั้งยังสร้างบารมีอยู่ระลึกให้เห็นการสร้างบารมีของเราแต่ละชาติละชาติแต่ละครั้งแต่ละหนที่ผ่านมาในชาตินั้นๆเพื่อจะได้ไปพัฒนาการสร้างบารมีให้รัดกุมให้ก้าวกระโดดต่อไปได้เร็วๆและทุกชาติที่ไปเกิดก็ขอให้มหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยเท่าไรไม่รู้จักพร่องก็จงบังเกิดขึ้นโดยง่ายด้วยบุญที่เรารอพระบรมพระพุทธเจ้านี่แหละให้มหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยเท่าไรไม่รู้จักพร่องมาบังเกิดกับเราโดยง่ายจะได้เอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มพี่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกภพทุกชาติให้มีมากพอแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติหมู่ผู้มีศีลหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าตลอดแว่นแคว้นที่ไปเกิดตลอดประเทศที่ไปเกิดตลอดโลกธาตุที่ไปเกิดให้เลี้ยงได้หมดสมใจนึกมันไปทุกภพทุกชาติจะมาพร้อมๆกันทีละร้อยก็เลี้ยงกันได้ครั้งละร้อยมาพร้อมกันทีละล้านก็เลี้ยงกันให้อุดมสมบูรณ์ทั้งล้านจะมากี่ร้อยกี่ล้านกี่พันกี่หมื่นล้านเลี้ยงได้สมใจนึกไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเธอ

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและพิธีโปรยรัตนชาติกลั่นแผ่นดินโปรยทรายจากทิศทั้ง4ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถิดเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันศุกร์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2569

นพื้นแผ่นดินกลางหุบเขาอันสงบร่มเย็นแห่งพื้นป่าอำเภอเถินยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายจึงพร้อมใจกันสั่งสมบุญอย่างเต็มกำลังภาพริ้วขบวนผ้าป่าที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าในเวลานี้ล้วนมีความหมายยิ่งคือภารกิจที่ต้องสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อรองรับงานฟื้นฟูศิลธรรมให้กลับมาเฟื่องฟูในใจของหมู่ชนด้วยอมตะธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกย่างก้าวแห่งศรัทธาในวันนี้กำลังหล่อหลอมเป็นพลังแห่งสันติสุขที่จะตราตรึงในใจของมวลมนุษยชาติสืบไป

กระแสทานแห่งบุญสว่างไสวแผ่ขยายจากกลางใจของผู้มีบุญทุกท่านเมื่อถึงเวลาสว่างประธานในบุญพิธีได้กล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและกล่าวคำถวายองค์พระเจดีย์เพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายไปสู่ใจของชาวจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยความชุ่มชื่นปีติใจ

ิติใจผ้าป่าที่เกิดจากการรวมใจของผู้มีบุญในครั้งนี้จะเป็นปฐมบทแห่งการสถาปนาศาสนสถานอันสำคัญที่จะเป็นศูนย์รวมใจของชาวล้านนาผ่านองค์พระเจดีย์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยครั้นเมื่อประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรทุกคำอำนวยพรอันศักดิ์สิทธิ์เปรียบดังสายธารน้ำทิพย์ที่หลั่งรินลงสู่ดวงใจให้ชุ่มชื่นเบิกบานและเปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งมหากุศลอย่างหาประมาณมิได้

บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้สงบนิ่งงดงามและสว่างสวยด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในและเป็นหนทางสู่พระนิพพานทุกการบำเพ็ญทานกุศลบุญญาภิสังขารที่เกิดขึ้นได้ถูกกลั่นให้ผ่องใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูสุวิมลธรรมานุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเถินเจ้าอาวาสวัดทะตึกเชียงมั่นจังหวัดลำปางประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติและทรายมงคลจากทิศทั้ง4ลงสู่แท่นประกอบพิธีและองค์พระเจดีย์จำลองเพื่อเป็นปฐมฤกษ์แห่งความเป็นสิริมงคลแก่ผืนแผ่นดินที่จะรองรับการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้ผืนแผ่นดินกำลังได้รับการกลั่นให้ใสสะอาดที่สุดและศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไป

ท่ามกลางกระแสแห่งมหากุศลที่กำลังหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายในโอกาสอันเป็นมงคลนี้นายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้นำคณะเจ้าภาพทุกคณะและสาธุชนผู้มีบุญพร้อมใจกันโปรยรัตนชาติและทรายมงคลจากทิศทั้ง4ลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยจิตที่ผ่องใสและเบิกบานด้วยความปิติใจรัตนชาติและสายทุกเม็ดที่ตกลงสู่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะเป็นสายใยแห่งมหากุศลที่เชื่อมโยงดวงใจไว้กับพระรัตนตรัยก็เกิดเป็นพลังแห่งสิริมงคลที่แผ่ไพศาลไปสู่ทิศทั้ง4และจะเป็นสายสมบัติหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขสมปรารถนาและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปและด้วยพลังแห่งศรัทธาที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เป็นดุจดวงประทีปธรรมที่ส่องสว่างนำทางชีวิตของผู้คนให้สว่างสวัยแผ่ขยายไปทั่วแผ่นดินล้านนาและสู่สันติภาพของโลกอย่างยั่งยืนตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะผู้ชมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาแปลความตามวาระพระบาลีก็คืออันว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อนมีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วด้วยใจหากจะแปลเข้าใจง่ายๆก็คือใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นธาตุสำเร็จทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าใจของเรานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน

0: หากแต่ทรงพลังอย่างอเนกอนันต์และเป็นต้นแหล่งแห่งความสุขและความเจริญทั้งมวลในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงความสำคัญของการฝึกใจไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ต้องฝึกฝนและทำให้เจริญให้มากๆฝึกมากแล้วจะทำประโยชน์ให้ตนเองได้เป็นอย่างยิ่งจะเปลี่ยนจากปุถุชนให้เป็นอริยชนได้ยกตัวอย่างคนเหมือนกันคนหนึ่งไม่โกรธใจดีมีเมตตาย่อมเป็นที่อยากเข้าใกล้ของคนทั่วไปและถ้าใจรักษาคุณธรรมนี้ไว้มากๆก็ทำให้น่ากราบไหว้เป็นที่เคารพบูชาเพียงไม่โกรธอย่างเดียวยังได้คุณวิเศษถึงเพียงนี้ถ้าไม่โลภด้วยจะยิ่งดีมากกว่านี้หลายเท่าสมดังภาษิตที่ว่าความสุขความเจริญทั้งมวลย่อมเกิดขึ้นจากใจก่อนทั้งสิ้นเมื่อเปลี่ยนแปลงใจให้ดีแล้วสิ่งดีๆหลายอย่างเช่นทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสิ่งดีๆทั้งหลายย่อมเป็นผลพลอยได้ตามมาด้วยฉะนั้นใจเป็นต้นเหตุของความสุขความเจริญทั้งมวลในชีวิตนี้ควรฝึกฝนใจและให้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะนอกจากเป็นแหล่งที่มาของบุญแล้วยังนำมงคลทั้งหลายมาสู่ตนด้วย
0: คุณผู้ชมคะเพราะใจเป็นธาตุสำเร็จการฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสม่ำเสมอจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จและเป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งมวลซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยได้ให้หลักวิชาไว้ว่าการหายใจเป็นเรื่องของชีวิตการฝึกจิตเป็นเรื่องของชีวาเราต้องมีชีวิตและชีวาจึงจะสมปรารถนาในชาตินี้ดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งในทุกๆอิริยาบถเพราะเมื่อใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จเมื่อใจอยู่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายๆและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเรา

จ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยจะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพ

ยังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้เราจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับทางกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้นนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอก

จจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณแก่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกขั้นช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสัจจันทโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นจะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณ

สุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนองเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการทั่วถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางความสุข

แห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสีนี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่า

ร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายตุ่นหล่นตุ่นหลายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเนี่ยไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูก

ทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุ

รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยเถิด

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

าข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้อง

ต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้อง

รามพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญท่านธานาวดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเว้นจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสารเนนะสหะ

0: ายะอิสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยามปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงลักขณทายะติสารณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสร

0: ามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตะ

0: กราบกราบ
1: เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานะดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์วรรณรีไตรเนตรท่านธรรมยังพุทธสาภควโต

0: อีมานิมะยังพันเต
1: อีมานิมะยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆะระตัง
1: ทีฆะระตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ครับ

0: เจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุนะโมตัสสะภะคะ

0: ผู้เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ
1: ท่านธรรมยังบิดาปาธาธาตุปฏิกูลปัจเจเวคณาปาทังภาณามาเซ

0: คำอธิษฐานจิตขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกราบคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวะขยาวหัง
1: อาสวะขยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงชันในโอกาสนี้ครับ

0: ตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานซึ่งภาพที่คุณผู้ชมรับชมอยู่นะครับเป็นผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์ที่เดินทางมาสั่งสมบุญณหอฉันคุณยายอาจารย์ครับวันนี้ก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพผู้มีบุญผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระตาหารรวมถึงทุกท่านที่ได้ร่วมกองบุญถวายพระตาหารเข้ามาทั้งทางระบบออนไลน์หรือว่าช่องทางต่างๆนะครับเมนูพระตาหารอันประณีตทั้งพระตาหารหวานคาวรวมถึงผลไม้ก็จะได้น้อมถวายเป็นกำลังให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้ที่จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะได้เป็นกำลังเป็นเรี่ยวแรงในการปฏิบัติศาสนกิจต่อไปครับ
1: นี่ก็ได้เห็นน้องๆเยาวชนนะคะมากันทั้งครอบครัวเลยค่ะเวลาที่เราเห็นภาพน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะก็ปลื้มปิติใจแทนนะคะและเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนี้อยู่นะคะก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกันดังนั้นก็ขอเรียนเชิญผู้ชมเลยนะคะในทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์อย่างนี้อยากให้ทุกท่านมาน้อมถวายพระตาหารหวานข้าวด้วย2มือของทุกๆท่านเองนะคะแต่ถ้าหากท่านใดติดภารกิจหน้าที่การงานหรืออยู่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามสามารถที่จะร่วมบุญออนไลน์ได้นะคะและสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916หรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายค่ะและระบบอัตโนมัตินะคะเข้ามาสั่งสมบุญได้ที่เว็บไซต์donate.dkcmen.org ซึ่งระบบนี้ก็จะมีรายชื่อบุญให้เรานั้นได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญค่ะสั่งสมบุญเสร็จแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีเอาไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญได้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญเพิ่มความสะดวกให้กับทุกท่านเลยนะคะเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือค่ะก็สามารถสั่งสมบุญได้แล้วทาง LINE Official ID LINE นะคะ @dharmakayaค่ะและยังสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลานะคะ
0: ต้องครับคุณผู้ชมครับท่านใดที่อยากจะนำพัฒนาหารมาเองนะครับก็สามารถสอบถามหรือติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์ได้ดังเบอร์โทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณสายใจวลีแจ้งไว้ที่ปรากฏบนหน้าจอ0971696455 0944919916นะครับนี่เป็นช่องทางที่จะสอบถามรายละเอียดในการร่วมทำบุญบางท่านมีพัฒนาหารพิเศษในวาระโอกาสพิเศษก็สามารถนำมาได้และอย่าลืมนะครับในเดือนแห่งวิสาขบูชาที่เราจะน้อมถวายบุญทุกที่เกิดขึ้นเป็นพุทธบูชา นะครับเป็นวันสำคัญสากลของโลกเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกันส่งข้อความมาตามช่องทางแชทสดออนไลน์ของแพลตฟอร์มการถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง GBN US Live บน YouTube Channel หรือว่า GBN by DMC บน Facebook Fanpage ร่วมสนุกกับทางรายการซึ่งจะมีของรางวัลเป็นบัตรที่จะนำไปแลกผ้าไตรนะครับไปเป็นบัตรที่ระลึกแล้วก็ไปร่วมถวายที่หอฉันคุณยายอาจารย
1: ์
0: แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาบางท่านอาจจะนำบุญมาฝากบางท่านอาจจะอนุโมทนาบุญ
1: พูดคุยทำบุญที่ไหนอย่างไร
0: ถูกต้องครับพูดคุยถึงบรรยากาศงานบุญต่างๆที่เกิดขึ้นและอย่าลืมติดแฮชแท็กวันวิสาขบูชาแฮชแท็กวันสำคัญสากลโลกแฮชแท็กวิสาขแล้วก็แฮชแท็กวิสาขเดย์นะครับ4แฮชแท็กนี้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับด้านล่างแถบสีน้ำเงินให้เราติดแฮชแท็กอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าจะติดทั้งหมดเลยก็ได
1: ้
0: ส่งข้อความกันเข้ามาเยอะๆครับ
1: ไหนๆเราก็ส่งข้อความมาอยู่แล้วนะคะ
0: ค
1: แค่ติดแฮชแท็กตามท้ายมาหน่อย
0: เท่าน
1: ั้นเองนิดเดียวนะคะ
0: ค
1: แล้วก็ เวลาที่1เดือนเนี่ยเราจะจับแรนดอมผู้โชคดีมาทั้งหมด4รางวัลด้วยกันนะคะและใกล้จะถึงวันจะจับเนี่ยเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ให้เตรียมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้แบบว่าลุ้นนะคะลุ้นอย่างมีความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงกันนะคะแล้วก็สามารถติดต่อรับของรางวัลนะคะได้ที่คุณอีฟบอกเบอร์ไว้ก่อนล่วงหน้าเผื่อบางท่านอาจจะอยากจดไว้ก่อนคุณอีฟหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0637929563ค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จะคอยรับสายจากท่านเวลาที่ติดต่อขอรับเรียกว่า
0: ของรางวัล
1: ของรางวัลที่จะแลกผ้าไตร
0: ถูกต้องติดต่อช่องทางกับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะดำเนินการส่งให้นะครับช่วงนี้คุณ
1: ท
0: ักทายสวัสดีคุณผู้ชมทางไลฟ์สดนะครับแพลตฟอร์มต่างๆครับขออนุญาตมาที่ YouTube Channel ครับช่องทางของ GBN US Live นะครับสวัสดีหลายๆท่านเลยที่เข้ามาใหม่แล้วก็คอมเมนต์นะครับอนุโมทนาบุญทัก

0: ทายคุณสุชยานะครับบอกว่าสาธุสาธุขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านคณะเจ้าภาพและทุกกองบุญลูกหลานคุณยายอาจารย์ทั่วโลกค่ะสาธุครับคุณฟ้าใหม่ใจใสๆครับบอกว่าร่วมกันสั่งสมบุญอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยผู้ใดที่สะดวกเชิญชวนมาร่วมกันเก็บงานถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดที่ผ่านมาเก็บเพชรพลอยนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกคุณสำรวยกล่อมบุญธรรมครับบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ทุกรูปอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายพระทหารทุกท่านค่ะสาธุครับ
1: สาธุค่ะต่อด้วยคุณนันทศักดิ์เขียวมานะคะก็ส่งข้อความมาบอกว่าเชิญทุกท่านมาสร้างบุญกุศลกันเยอะๆแด่เนื้อนาบุญอันประเสริฐกันนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาครับแล้วก็ทักทายนะคะลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ด้วยนะคะส่งอิโมจิเข้ามาค่ะคุณเจบ้านโจนะคะก็บอกว่าขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะพระภิกษุสงฆ์เจ้าภาพนำกล่าวพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสาธุชนทุกท่านที่ร่วมพิธีณหอฉันคุณยายและออนไลน์ด้วยค่ะต่อด้วยคุณสุกัญญาวงเพียรนะคะ5755บอกว่าอุทิศบุญครบ81วันอาจจะอุทิศให้ญาติคนที่รู้จักแล้วก็ติดแฮชแท็กวันวิสาขบูชาเข้ามาค
0: ่
1: ะ
0: ถูกครับมากันที่อีกสัก2ข้อความนะครับคุณสมชัยจิระ3213บอกว่าขออนุโมทนาบุญกับท่านธนบดีและเจ้าภาพทุกท่านด้วยครับสาธุสาธุสาธุครับพร้อมทั้งติดแฮชแท็กวันวิสาขบูชา อีกหนึ่งท่านครับคุณวันทาทิพย์อิ่มวงทรัพย
1: ์
0: บอกว่าสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนำบุญถวายหนังสือธรรมะวันที่18พฤษภาคมมาฝากทุกท่านค่ะ
1: สาธุค่ะทักทายคุณชดารัตน์กราโต7106นะคะก็กราบอนุโมทนาบุญสาธุเจ้าค่ะติดแฮชแท็กมาด้วยนะคะวิสาขบูชาแล้วก็แฮชแท็กวันสำคัญสากลของโลกอีกด้วยค่ะทักทายคุณพลทาพงด้วยนะคะส่งอิโมจิเข้ามาคุณอุ้มจี๊ด6155บอกว่าสาธุกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับค่ะแล้วก็คุณสุชยานะคะก็สาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่านทุกกองบุญแล้วก็ลูกหลานคุณยายจานทั่วโลกค่ะ
0: สาธุอีกสักหนึ่งท่านแล้วกันนะครับคุณเมเมโมรี่นะครับ HY8UY ครับบอกว่าบุญเป็นเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จดังนั้นมาสั่งสมบุญกันนะคะวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกครับสาธุนะครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะทยอยส่งเข้ามาอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญเลยนะคะเพราะว่าถือว่าทุกท่านนั้นมีส่วนแห่งบุญแล้วก็มีส่วนเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย
0: ใช่แล้วครับผมและในช่วงเวลานี้ระหว่างที่คณะสงฆ์กำลังฉันพระทหารนะครับทุกท่านจะได้ไปรับฟังรายการธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อจะได้เป็นแนวทางเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตและสร้างบารมีต่อไปเรียนเชิญครับ
1: เชิญค่ะ

เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นะมีสิ่งที่จะต้องศึกษาควบคู่กันไปอยู่สองประการคือการศึกษาวิชาความรู้ในทางโลกและการศึกษาวิชาในทางธรรมการศึกษาความรู้ทางโลกมีเป้าหมายก็เพื่อให้เรารู้จักวิธีการแสวงหาปัจจัย4มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวทำให้เราเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในระดับหนึ่งส่วนการศึกษาความรู้ในทางธรรม

เป้าหมายเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้เข้าถึงแหล่งของความรู้ที่สมบูรณ์เป็นความรู้เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงให้เข้าถึงความสุขอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพัตตุเทศกสูตรว่าชนเหล่าใดไม่สำรวมในกามทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประกอบไปด้วยธรรมไม่เคารพในธรรมลำเอียงพระชอบกันเพราะชังกันและเพราะกลัวนั่นน่ะเราเรียกว่าผู้เป็นดุจอยากเยื่อในบริษัทส่วนชนเหล่าใดตั้งอยู่ในธรรมไม่ทำความชั่วไม่ลำเอียงเพราะชอบกันชังกันและไม่ลำเอียงเพราะความกลัวชนเหล่านั้นเป็นสัตบุรุษผู้ควรสรรเสริญเราเรียกว่าเป็นผู้ผุดพองในบริษัทพระสมณะผู้รู้ตรัสไว้อย่างนี้แลการสังเกตตัวของเราเองหรือบุคคลรอบข้างว่าเป็นผู้ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญทั้งจากมนุษย์และเทวาหรือไม่ผู้รู้ท่านสอนให้ดูที่มีอคติความลำเอียงอยู่ในใจหรือเปล่าแต่ใจไม่ลำเอียงเพราะความรักความชังความหลงหรือความกลัวมีความยุติธรรมฝังแน่นอยู่ในใจเห็นความชอบธรรมสำคัญกว่าความชอบใจแสดงว่าเป็นผู้ที่น่าเคารพยกย่องสมควรแก่การบูชา

กะเพชรทูลยุยงพระราชาให้เห็นว่าธรรมทัตกำลังจะแย่งชิงราชบัลลังก์พระราชาจึงรับสั่งให้ธรรมทัตบัณฑิตไปสร้างอุทยานแห่งใหม่ให้สำเร็จภายในวันเดียวถ้าหากไม่สำเร็จก็จะถูกประหารชีวิตเมื่อธรรมทัตรับราชองค์การแล้วก็กลับมานั่งพิจารณาใคร่ครวญถึงต้นสายปลายเหตุของราชบัญชาในครั้งนี้เมื่อทราบว่านี่เป็นกลอุบายของการกะเสนาบดีจึงนึกถึงบุญกุศลและความประพฤติอันดีงามที่ตนได้กระทำมาตลอดชีวิตไม่เคยคิดแย่งชิงราชสมบัติหรืออยากได้ของของใครโดยไม่ได้รับอนุญาตเลยด้วยบุญญาณุภาพที่ท่านทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเรื่อยมาเป็นเหตุให้ทิพยอาสของท้าวสักกะแสดงอาการร้อนท้าวสักกะตรวจดูก็รู้ว่าพระโพธิสัตว์ถูกกลั่นแกล้งจึงเสด็จลงจากเทวโลกประทับยืนอยู่บนอากาศเปล่งรัศมีกายสว่างสวยตรัสถามว่าบัณฑิตท่านกำลังคิดอะไรอยู่พระโพธิสัตว์เห็นพระอินทร์มาปรากฏให้เห็นก็ดีใจจึงทูลว่าพระราชาให้ข้าพระองค์สร้างอุทยานใหม่ถึงข้าพระองค์จะคิดวิธีการปลูกสร้างอย่างไรก็คงไม่เสร็จทันตามพระราชประสงค์เป็นแน่เมื่อทำไม่ได้ก็คงต้องถูกประหารอย่างแน่นอนท้าวสักกะตรัสว่าบัณฑิตท่านอย่าคิดมากเลยเราจะเนรมิตอุทยานเช่นกับสวนนันทวันและจิตรดาให้ท่านเองว่าแต่ท่านจะให้สร้างที่ไหนดีล่ะเมื่อพระโพธิสัตว์ทูลบอกสถานที่สำหรับสร้างอุทยานท้าวสักกะก็เนรมิตสวนระดุดดังอุทยานในเมืองสวรรค์ให้ธรรมทัตได้ชมเป็นขวัญตาจากนั้นก็เสด็จกลับเทพนครพระโพธิสัตว์เห็นอนุภาพของพระอินทร์เช่นนั้นก็ปีติดีใจรุ่งเช้าจึงเข้าไปกราบทูลในพระราชาทรงทราบครั้นพระราชาเสด็จประพาสอุทยานก็ทรงเห็นอุทยานซึ่งแวดล้อมไปด้วยกำแพงที่มีสีเหมือนมโนศิลาสูง18ศอกมีประตูหน้าต่างครบครันประดับด้วยลูกชาตินานาพันธุ์ผลิดอกออกผลบานสะพรั่งก็ทรงชื่นชมสมนัสทรงสนทนากับการกะเสนาบดีด้วยความเบิกบานแทนที่เสนาบดีจะยกย่องหรือเกิดความอัศจรรย์ใจในความสามารถของธรรมทัตกลับเพชรทูลในพระราชาทรงระแวงหนักยิ่งขึ้นไปอีกว่าข้าแต่มหาราชท่านปุโรหิตสามารถสร้างอุทยานได้ในคืนเดียวนี่ถ้าหากปรารถนาจะจริงราชสมบัติของพระองค์จะไม่สามารถทำได้เชียวหรือพระราชาทรงหวั่นพระทัยจึงตรัสถามว่าจะให้เราทำอย่างไรดีล่ะไม่ได้โอกาสก็กราบทูลว่าขอให้พระองค์รับสั่งให้ธรรมทัตบัณฑิตสร้างสระโบกรณีที่สำเร็จด้วยแก้วเจ็ดประการภายในเจ็ดวันเถิดพระราชาผู้ทรงหูเบาก็มีพระราชบัญชาให้ปุโรหิตโพธิสัตว์ทำตามที่ท่านเสนาบดีแนะนำทุกประการพระโพธิสัตว์รู้ว่าลำพังความสามารถของตัวเองเนี่ยคงเอาตัวไม่รอดจากราชภัยคราวนี้อย่างแน่นอนจึงนึกถึงศีลของตัวเองและก็นึกถึงท้าวสักกะเทวราชให้เรามาช่วยแก

แต่วิกฤตในคราวนี้อีกครั้งคืนวันนั้นท้าวสักกะก็เสด็จลงมาเนรมิตสะโบกรณีอันงดงามมีท่าสงสนานเป็นอย่างดีดารดาพิริดอกปทุมห้าสีงดงามประดุจดังสะโบกรณีนันทาจากนั้นก็เสด็จกลับไปเทวโลกตามเดิมฝ่ายพระราชาเมื่อเสด็จทอดพระเนตรสะโบกรณีตามคำกราบทูลของปุโรหิตก็ทรงตื่นเต้นอัศจรรย์ใจในความสามารถของปุโรหิตแต่ก็เพราะถูกการกเสนาบดียุยงอยู่ตลอดเวลาจึงทรงไขว้เขวพระทัยวันต่อมาจึงรับสั่งให้สร้างคฤหาสน์ที่คู่ควรกับอุทยานและสระโบกรณีซึ่งสำเร็จเป็นอย่างงาช้างพระโพธิสัตว์ไม่ได้รับราชบัญชาแล้วก็กลับมาไขว้ครวญถึงศีลและความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจของตัวเองว่าไม่เคยคิดที่จะประทุษร้ายพระราชาเลยด้วยบุญนี้ขอให้เทวดาได้มาช่วยเนรมิตคฤหาสน์อันวิจิตรพิสดารดิเถิดท้าวสักกะก็เสด็จลงมาเนรมิตคฤหาสน์ให้แก่พระโพธิสัตว์สมดังใจปรารถนาเรื่องขึ้นพระโพธิสัตว์ก็ไปกราบทูลแด่พระราชาด้วยจิตใจที่เบิกบานพระราชาทอดพระเนตรเห็นคฤหาสน์นั้นแล้วก็ปลื้มพระทัยที่จะได้ครองคฤหาสน์ที่สวยงามประดุจทิพยวิมานในสวรรค์แต่การกเสนาบดีก็ทูลยุยงอีกว่าปุโรหิตสร้างคฤหาสน์เหล่านี้ขึ้นมาเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อพระองค์เลยเพราะฉะนั้นจะต้องรีบกำจัดให้เร็วที่สุดวันแล้วก็กราบทูลกนุบายว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงรับสั่งให้สร้างแก้วมณีอันสมควรแก่คฤหาสน์นั้นเถิดพระเจ้าค่ะพระราชารับสั่งให้พระโพธิสัตว์ทำตามที่เสนาบดีแนะนำธรรมทัตโพธิสัตว์รับราชบัญชาแล้วก็อธิษฐานจิตนึกถึงบุญและท้าวสักกะให้เสด็จลงมาช่วยเหมือนเดิมท้าวสักกะก็เนรมิตแก้วมณีให้พระโพธิสัตว์สมดังปรารถนารุ่งขึ้นเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นแก้วมณีที่รับสั่งเอาไว้ก็ทรงตื่นตาตื่นใจหนักยิ่งขึ้นไปอีกฝ่ายการกะเสนาบดีก็ไม่ลดละความเพียรได้เพชรทูลว่าข้าแต่มหาราชเห็นทีจะมีเทวดาน่ะคอยเนรมิตสิ่งต่างๆให้กับปุโรหิตธรรมทัตเป็นแน่คราวนี้สิ่งใดที่เทวดาไม่สามารถเนรมิตได้ขอพระองค์จงรับสั่งให้สร้างสิ่งนั้นเถิดว่าแล้วก็แนะกนุบายที่จะกำจัดธรรมทัตโพธิสัตว์ให้พระราชาทรงทราบส่วนว่าจะเป็นราชบัญชาโดยไม่ชอบทำอย่างไรนั้นและธรรมทัตจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เริ่มจะเลวร้ายหนักขึ้นทุกขณะได้อย่างไรเอาไว้วันพรุ่งนี้เราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะข้อคิดสำหรับวันนี้ก็คือว่าคนเราถ้าหากถูกโมหะเข้าครอบงำจิตใจเสร็จแล้วก็มักจะทำอะไรที่ผิดพลาดได้ง่ายเหมือนคนที่เดินอยู่ท่ามกลางความมืดไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งใดๆจะไปทางไหนก็ทุลักทุเลพยันตรายก็พร้อมที่จะบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อเอาความมืดคือโมหะออกจากใจให้ได้ผู้รู้ทั้งหลายท่านยังสอนให้ฝึกฝนใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เมื่อพิจารณาสิ่งใดในจิตที่บริ

ที่สุดก็รู้เห็นไปตามความเป็นจริงและเมื่อใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวใครๆก็ไม่สามารถมาทำให้ค่อยเขวได้ง่ายๆเหมือนบุคคลเดินอยู่ท่ามกลางความสว่างในยามกลางวันดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันฝึกฝนใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอตามที่ผู้รู้ทั้งหลายท่านได้แนะนำกันนะจ๊ะชีวิตเราก็จะได้ปลอดภัยและก็มีชัยชนะไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ลูกได้เริ่มทำบุญกับวัดพระธรรมกายตั้งแต่ยังไม่เคยรู้จักวัดเลยในสมัยนั้นจะมีเพื่อนและลูกค้าของลูกบ้างของสามีบ้างมาบอกบุญซื้อที่ดินตารางวาละ62.50 บาทลูกเริ่มทำบุญให้กับพ่อและแม่และลูก3คนรวม5คน5ตารางวาแล้วก็ทำเพิ่มเรื่อยๆทั้งที่ไม่เคยมาวัดเลยเพียงแต่รู้ว่าวัดที่ประทุมคลอง3

นึกไม่ออกจะมาได้อย่างไรรู้สึกว่าไกลมากก็เลยไม่เคยคิดจะมาวัดแต่จะทำบุญซื้อที่ดินทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นผ้าป่าหรือกฐินบางครั้งก็จะมีคนมาบอกบุญชนกันแต่ลูกก็ทำทุกครั้งด้วยความเต็มใจทำตามกำลังแล้วก็เริ่มชวนคนอื่นทำด้วยยังไม่เต็มใช่ไหมทำไม่ทำบุญได้มากขึ้นลูกก็จะทำบุญซื้อที่ดินในสมัยนั้นบ่อยมากอ้าวบ่อยนี่เพราะมีคนมาบอกบุญมากแต่นี่บอกคนเดียวบอกไม่เยอะส่วนมากจะเป็นเพื่อนๆกันแต่ลูกก็ไม่เคยบ่นเลยที่เขามาชวนทำบุญซื้อที่หรือบุญกฐินพระป่าก็ตามลูกได้เข้ามาที่วัดประมาณปี2527ถึง28โดยครั้งแรกที่มาวัดตั้งใจอาพาธไตรมาถวายด้วยตัวเองเพื่อจะได้เห็นวัดว่าเป็นอย่างไรจำได้ว่าครั้งแรกที่มาวัดพอขับรถเข้าบางขันรถก็ติดไม่ขยับสามีลูกก็จะบ่นตลอดทางจะกลับก็กลับรถไม่ได้ก็เลยเดินหน้าต่อไปจนถึงวัดถึงวัดจนได้เลยสามีลูกหงุดหงิดมากที่ต้องขับรถมาแต่เช้าแล้วมาตั้งแต่ไกลแถมรถยังติดมากอีกด้วยจึงบอกว่าให้รีบเข้าไปที่วัดด่วนเพื่อถวายปัจจัยแล้วพระตายแล้วจะได้รีบกลับออกมาแต่กลับมาก็ติดอีกแหละแต่หลังจากลูกชายลูกบวชสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วสามีของลูกก็ได้มีโอกาสเข้าวัดแต่เข้ามาครั้งสองครั้งนั้นเองจนครอบครัวลูกจะมาวัดปีละ 2-3 ครั้งคือในวันมาฆบูชาวิสาขบูชากฐินเป็นเวลาติดต่อกันมาหลายปีสาธุเวลามาวัดก็มาเพื่อส่งปัจจัยและรับใบอนุโมทนาบัตรกลับเท่านั้นแหละไม่ได้อยู่ร่วมพิธีทอดประปาและทอดกฐินตอนภาคบ่ายเลยไม่ได้นั่งธรรมะแต่ก็ดีใจพระได้มาทำบุญวันสำคัญทางศาสนาลูกมีโอกาสได้มาวัดบ่อยขึ้นในช่วงก่อนเททองหล่อรูปหล่อหลวงปู่สดทองคำซึ่งมีพระพี่เลี้ยงที่ลูกบวชเนนรุ่น14ท่านโทรมาที่บ้านบอกให้สามีรับเป็นประธานกอง1กิโลสามีลูกรีบปฏิเสธทันทีไม่กล้ารับหลวงพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรให้รับไว้ก่อนเถิดเดี๋ยวก็จะทำได้เองสามีลูกก็เลยแซวท่านว่าหลวงพี่ถ้าผมทำไม่ถึงตำรวจไม่จับนะในที่สุดครอบครัวลูกก็ทำถึงทำได้สำเร็จและสามารถทำเองและชวนผู้อื่นทำด้วยเกิน1กิโลกรัมหลังจากนั้นบุญส่งผลอัศจรรย์ทันตาเห็นเงินทองไหลมาเทมาทุกทางอย่างไม่น่าเชื่อช่วงนั้นครอบครัวปีติใจมากได้ชักชวนเพื่อนๆให้มาร่วมบุญถวายปัจจัยและทองคำด้วยตนเองกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำให้ลูกได้มาวัดบ่อยขึ้นช่วงนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็บอกว่าจะสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ลูกก็คิดในใจว่าเพิ่งจะทำบุญรูปหล่อทองคำหลวงปู่สดแล้วก็จะสร้างมหาธรรมกายเจดีย์และสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวองค์ละ10,000 บาทเลยเหรอคล้ายๆว่าเราไม่เคยว่างกันว่างเว้นจากการสร้างบารมีเราไม่เคยเพราะเรามีเวลาจำกัดหมดโปรเจกต์นี้ก็ต้องมีโปรเจกต์ใหม่กันเมื่อลูกได้ขึ้นสวนบัวเป็นครั้งแรกกับลูกสาวคนเล็กวันสุดท้ายก่อนกลับมีการประวารณาสร้างองค์พระลูกก็ไม่กล้าส่งใบประวารณาเพราะกลัวทำไม่ได้แต่เห็นใครๆกับประวารณาบางคนประวารณา100 องค์บางคน 1,000 องค์และสูงสุดประวารณาถึง 3,000 องค์ตามสุด30องค์ลูกก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ก็เลยเขียนประวารณา30องค์สาธุแล้วก็ให้ลูกสาวส่งให้พระอาจารย์พอลงมาจากสวนบัวก็เลยช่วยกันทั้งครอบครัวได้บอกบุญและเริ่มทยอยบุญสร้างองค์พระภายนอกไม่ทันไรก็เต็ม30องค์ก็ดีใจมากไม่คิดว่าจะทำได้ง่ายจังก็เลยภาวนาเพิ่มต่ออีก30องค์สาธุแล้วก็ทำได้เราและครอบครัวปิติ

ใจมากจึงทำหน้าที่ผู้นำบุญอย่างไม่เคยรู้สึกเหนื่อยและผลบุญส่งให้ได้สมบัติมาหลายทางทำให้ครอบครัวเราได้เป็นประธานรองสร้างมหาธรรมกายเจดีย์สร้างเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีย์แล้วจนกระทั่งบอกบุญองค์พระและทำกันในครอบครัวรวมแล้วทั้งองค์พระบนโดมองค์พระภายนอกองค์พระแกนกลางองค์พระภายในเป็นพันองค์จ้ะสาธุและยังได้ทำบุญอื่นทางวัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเป็นประจำมากว่า20ปีแล้วสาธุและจะสร้างบุญบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปตลอดเพื่อที่จะได้ตามติดและติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมคุณพ่อลูกท่านไม่ค่อยได้ทำบุญเพราะไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญแต่ท่านก็เป็นคนมีเมตตาแล้วก็ใจดีเวลาลูกทำบุญก็จะนำปัจจัยบ้างผ้าไตรบ้างชุดสังฆทานบ้างให้ท่านจบท่านก็จบแต่ไม่ค่อยอธิษฐานท่านเคยมาวัดพระธรรมกายตอนหลานชายบวชเนนกลับบ้านไปท่านก็เล่าฟังว่าท่านนั่งสมาธิไม่ได้หลอกตอนที่นั่งในสะพานหลังคาจากนั่งนึกถึงแต่ลูกนี่ว่าเมื่อไรจะมาใช้นี่แต่พอกลับจากวัดวันอาทิตย์วันจันทร์ลูกนี่ซึ่งเป็นนี่มาหลายปีก็โทรมาบอกว่าจะใช้นี่ให้โดยจะยกที่ดินแถวมีนบุรีให้แต่พ่อไม่เอาดูหัวใจท่านนะเพราะมูลค่าที่ดินมากกว่าเงินที่เป็นนี่หัวใจท่านประเสริฐแท้ๆเลยพ่อบอกว่าแปลกมากแปลกนะนั่งสมาธินึกถึงลูกนี่เรากลับมาลูกนี่ก็โทรมาว่าจะใช้หนี้ให้พ่อก็ดีใจแต่ถึงยังไงก็ไม่มาวัดก่อนเสียชีวิตพ่อเป็นโรคถุงลมโป่งพองต้องเจาะคอเป็นปีๆเพราะสูบบุหรี่จัดแล้วก็ได้เสียชีวิตเมื่ออายุได้75ปีคุณแม่ลูกท่านไม่ค่อยชอบทำบุญแต่หลังจากที่พ่อลูกเสียแล้วตอนเช้าท่านก็จะออกมาใส่บาตรพระหน้าบ้านกับลูกหลานแม่เสียชีวิตเมื่ออายุ83ปีเพราะเป็นเนื้องอกในตับทั้งคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยชอบทำบุญทั้งคู่คุณพ่อสามีเคยมาวัดพระธรรมกายและวัดปากน้ำและวัดสาขากับครอบครัวลูกเป็นประจำเคยบวชอุบาสกแก้วท่านมีองค์พระที่เจดีย์หลายองค์แม้ท่านไม่มีรายได้ของท่านเองจะได้เงินจากที่ลูกๆให้แต่ละเดือนเท่านั้นซึ่งก็ไม่มากมายแม้ท่านไม่มีรายได้ของท่านเองจะได้เงินจากที่ลูกๆให้แต่ละเดือนเท่านั้นซึ่งก็ไม่มากมายแต่ท่านจะร่วมบุญและอนุโมทนาบุญด้วยความตั้งใจและปิติทุกครั้งท่านจะบอกว่าดีแล้วลูกทำไปเถอะบุญยิ่งทำมากก็ยิ่งได้บุญนี่ครั้งสุดท้ายที่มาวัดมาก่อนวันสลายร่างคุณยายหนึ่งวันมาดูการเตรียมงานของคุณยายและไม่นานท่านก็เกิดป่วยด้วยเส้นสมองตีบแล้วก็นอนเฉยๆอยู่ประมาณ2ปีเสียชีวิตเมื่ออายุ88ปีในวันพระศพปรากฏเกิดตะวันแก้วคือระหว่างหลังคาโบสถ์กับเมรุซึ่งพระอาทิตย์กำลังตกอยู่ดีๆก็ลอยขึ้นมาเหนือโบสถ์เป็นเวลากว่า15นาทีให้ครอบครัวลูกและกัลยาณมิตรของวัดที่มาร่วมงานได้เห็นคุณแม่สามีท่านทำงานเป็นพนักงานโรงงานยาสูบจนปลดเกษียณเสียชีวิตเมื่ออายุ84ปีด้วยโรคเบาหวานหัวใจและความดันคำถามลูกมีบุพการมาอย่างไรทำไมขณะที่ยังไม่รู้จักวัดมีคนมาบอกบุญซ้ำๆบอกบุญชนกันกับหลายคนแต่ลูกก็เต็มใจทำทุกครั้งทุกครั้งทุกคนเลยบุญกุศลอันใดทำให้ลูกบอกบุญได้ไม่ยากไปชวนคนมาทำบุญน่ะไม่ยากและทำได้ทะลุเป้าทั้งงานหล่อทองหลวงปู่ก็ทำได้เกินกว่า1กิโลกรัมบอกบุญพระก็ได้มากกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้อานิสงส์นี้เป็นเหตุให้ลูกได้ทรัพย์สมบัติมาจากหลายทางจนทำให้ลูกได้สร้างบุญทุกๆบุญใช่ไหมเจ้าคะเธอถามนำไปเรียบร้อยแล้วอานิสงส์ที่ลูกและครอบครัวจะได้รับในการทุ่มเททำหน้าที่ผู้นำบุญและตั้งใจทำบุญอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยเฉพาะในยุคหล่อรูปหล่อหลวงปู่สดและสร้างของพระธรรมกายประจำตัวจะทำให้ครอบครัวลูกทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงพระธรรมกายไหมคะ

0: ลูกจะในฝ่ายขายโฆษณาต้องขายโฆษณากับบริษัทเหล้าเบียร์บุหรี่ลูกจะมีวิบากกรรมหรือไม่คะมีจ้ะลูกเคยกราบเรียนถามหลวงพี่รูปหนึ่งท่านบอกว่าพบชาติต่อไปจะมีคนใกล้ชิดเป็นคนที่ติดเหล้าสูบบุหรี่และลูกจะแก้ไขได้อย่างไรจึงไม่ต้องมาพัวพันกับสิ่งเหล่านี้แต่หลังจากฟังฝันในฝันแล้วลูกก็หลีกเลี่ยงโดยไม่ยอมรับโฆษณาสินค้าเหล่านี้มาประมาณ2ปีกว่าแล้วค่ะบุพกรรมใดทำให้คุณพ่อเป็นโรคถุงลมโป่งพองและแม่เป็นเนื้องอกในตับตอนนี้ท่านทั้งสองอยู่ภพภูมิใดบุญที่ลูกหลานทิพย์ไปให้ท่านท่านได้รับหรือไม่และควรทำบุญอะไรไปให้ท่านทั้งสองจึงจะได้รับบุญมากที่สุดตอนที่คุณแม่ลูกเสียชีวิตไปแล้ว10กว่าวันมีผู้ที่มานั่งปฏิบัติธรรมที่บ้านลูกเห็นคุณแม่แต่งชุดที่เคยใส่อยู่บ้านมามองที่หน้าบ้านลูกและเดินอยู่แถวหน้าบ้านลูกแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นคุณแม่ด้วยตาเนื้อไม่เศร้าเป็นจริงหรือไม่คะตอนนี้คุณพ่อสามีและคุณแม่สามีอยู่ภพภูมิใดได้รับบุญที่ลูกหลานอุทิศไปให้หรือไม่ควรจะทำบุญอะไรให้ท่านอีกท่านถึงจะได้รับบุญมากเพราะเหตุใดแต่วันเผาศพของพ่อสามีจึงเกิดตะวันแก้ใดคะลูกและสามีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรหลับตาฝันเป็นตู่เป็นตะเตือนขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาลูกแม้ยังไม่รู้จักวัดแต่มีคนมาบอกบุญชนกันหลายคนลูกก็ยังทำเพราะลูกเนี่ยเป็นคนมีพื้นฐานใจบุญได้สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนามาก็หลายชาติแล้วก็เคยทำบุญกับหมู่คณะมาด้วยจ้าลูกบอกบุญหรือชวนคนทำบุญได้ไม่ยากแล้วก็ทะลุเป้าทั้งงานหล่อหลวงปู่ด้วยทองคำและชวนคนสร้างพระธรรมกายประจำตัวเพราะลูกนั้นมีบุญเก่าที่ได้ชักชวนคนทำความดีและทำด้วยตัวเองด้วยจึงทำให้มีบารมีหรือเป็นบารมีในการชักชวนคนทำบุญได้ไม่ยากเพราะมีเชื้อเก่ามีบุญเก่าอยู่แล้วในการทำหน้าที่ตรงนี้แล้วในสองนี้จึงทำให้ลูกได้ทรัพย์สมบัติมาจากหลายทิศหลายทางและสามารถทำได้ทุกบุญด้วยจ้าอานิสงส์ที่ลูกและครอบครัวได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรได้ชักชวนให้คนทำบุญทุกบุญเช่นบุญหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยทองคำและชวนให้คนสร้างพระธรรมกายประจำตัวเป็นจำนวนมากก็จะทำให้ลูกและครอบครัวมีบุญที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้แต่ลูกและครอบครัวก็ให้โอกาสตัวเองนั่งสมาธิทุกวันโดยไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวแล้วก็ต้องทำถูกหลักวิชาด้วยอีกทั้งจะมีสายบุญเชื่อมโยงกับพระเดชพระคุณหลวงปู่และหมู่คณะจ้ะจะสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าด้วยจ้าลูกอยู่ในฝ่ายขายโฆษณาได้ขายโฆษณาบริษัทเหล้าเบียร์บุรีก็จะมีวิบากกรรมตามที่พระอาจารย์ท่านบอกละจ้าคือจะทำให้มีเชื้อที่จะทำให้มีสมาชิกครอบครัวหรือหมู่ญาติติดเหล้าเบียร์บุหรี่จนบางครั้งก็ต้องมาดูแลรับผิดชอบคนเหล่านี้หรือไม่ก็จะต้องไม่สบายใจจากบุคคลเหล่านี้ต่อไปดังนั้นการที่ลูกเลิกได้ก็เป็นสิ่งที่ดีน่าอนุโมทนานะจ๊ะดังนั้นลูกก็จะต้องไม่ไปรับโฆษณาในแวดวงดังกล่าวอีกและลืมทุกสิ่งไปให้หมดนะจ๊ะที่ผิดพลาดเนี่ยเมื่อทำบุญทุกบุญแล้วก็ให้อธิษฐานจิตอย่าได้ไปข้องเกี่ยวกับพวกเหล่านี้อีกแล้วก็ให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ด้วยจะไปเกิดในภพชาติใดก็ตามขออย่าให้สมาชิกในครอบครัวติดเหล้าเบียร์บุหรี่เหล่านี้เป็นต้นจ้ะให้อธิษฐานอย่างนี้นะจ๊ะคุณพ่อเป็นโรคถุงลมโป่งพองก็เพราะการสูบบุหรี่ในปัจจุบันเป็นหลักส่วนคุณแม่เป็นเนื้องอกในตับเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ตายแล้วช่วง

แรกก็ไปเป็นภูมิเทวาในระดับปานกลางอยู่ใกล้ๆกันในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งเพราะความรักและผูกพันอยากจะไปอยู่ใกล้ๆกันจ้ะบุญที่ลูกอุทิศไปให้ท่านเรื่อยๆก็ทำให้ท่านเป็นภูมิเทวาชั้นดีขึ้นมาอีกเพราะความเข้าใจเรื่องบุญของท่านมีอยู่ระดับหนึ่งเท่านั้นจึงมาตรงนี้จ้ะลูกก็ต้องนำทำบุญทุกบุญแล้วก็อุทิศไปให้ท่านอีกเรื่อยๆก็จะยิ่งทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นไปกว่านี้อีกจ้ะคุณแม่มีบุญมากกว่าคุณพ่อหน่อยนึงแล้วก็มีความรักและผูกพันกับคุณพ่ออยากจะไปอยู่ด้วยกันจึงทำให้วิมานของคุณแม่ใหญ่กว่าของคุณพ่อแต่อยู่ติดกันจ้ะเห็นไหมจ๊ะจะรักกันปานไหนก็อยู่ได้ตามกำลังบุญทำมาน้อยก็มีวิมานเล็กทำมามากก็มีวิมานใหญ่รักและผูกพันก็ไปอยู่ใกล้กันไปอยู่ติดกันนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาส่วนคนที่มาปฏิบัติธรรมที่บ้านได้เล่าลูกฟังไว้เห็นคุณแม่ลูกนั้นก็อย่าไปสนใจเลยให้ทำบุญให้มากๆและอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆเถิดจ้าเพราะสิ่งที่เขาเห็นนั้นก็เห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงคุณพ่อสามีกับคุณแม่สามีตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาของชั้นดาวดึงส์เฟส3มีวิมานติดกันจ้าเพราะบุญที่ทำกับหมู่คณะและพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีสุภาอามีสภาพที่ดีขึ้นให้ทำบุญทั้งบุญแล้วอุทิศไปให้ท่านอีกจ้าสิ่งที่เห็นในวันเผาศพพ่อสามีก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเท่านั้นเลยจ้าลูกและสามีก็เป็นกองเสบียงหมู่คณะมาโดยทำเองแล้วก็ชวนกันเดินทำด้วยอย่างสม่ำเสมอดังนั้นชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆให้ทำต่อไปจนกว่าจะหมดอายุไขและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ละจ้านี่แหละถึงจะดูสิทธิ์บุรีนี่

มีคนมาบอกบุญชนกันหลายคนลูกก็ยังทำเพราะลูกเป็นคนมีพื้นฐานใจบุญได้สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาและหมู่คณะมาหลายชาติแล้วจ้าลูกบอกบุญได้ไม่ยากนะทะลุเป้าเพราะมีบุญที่ได้เคยชักชวนคนทำความดีแล้วก็ทำด้วยตัวเองด้วยจึงทำให้มีบารมีในการชักชวนคนทำบุญไม่ยากและอานิสงส์นี้จึงทำให้ลูกได้ทรัพย์สมบัติมาจากหลายๆทางและสามารถทำบุญได้ทุกบุญอานิสงส์ที่ลูกและครอบครัวได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรได้ชักชวนให้คนทำบุญทุกบุญเช่นบุญหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยทองคำและชวนคนได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวเป็นจำนวนมากจะทำให้ลูกและครอบครัวมีบุญที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้ถ้าลูกและครอบครัวให้โอกาสตัวเองนั่งสมาธิทุกวันโดยไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวอีกทั้งทำถูกหลักวิชาทั้งจะมีสายบุญเชื่อมโยงพระเดชพระคุณหลวงปู่และหมู่คณะแล้วก็จะมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าลูกจะฝ่ายขายโฆษณาได้ขายโฆษณาบริษัทเหล้าเบียร์บุรีจะมีวิบากกรรมคือมีเชื้อที่จะทำให้มีสมาชิกครอบครัวหรือหมู่คณะติดเหล้าเบียร์บุรีจนบางครั้งต้องมาดูแลรับผิดชอบคนเหล่านี้หรือไม่ก็ไม่สบายใจจากบุคคลเหล่านี้ต่อไปแต่เนื่องการที่ลูกเลิกได้ก็เป็นสิ่งที่ดีน่าอนุโมทนาลูกจะต้องไม่ไปรับโฆษณาในแวดวงดังกล่าวอีกและลืมทุกสิ่งไปให้หมดจ้าเมื่อทำบุญทุกบุญให้อธิษฐานจิตว่าจะได้ไปข้องเกี่ยวกับพวกเหล่านี้อีกไล่พ้นจากวิบากกรรมนี้จะเกิดไปในภพชาติใดขออย่าให้สมาชิกในครอบครัวติดเหล้าเบียร์บุหรี่เหล่านี้เป็นต้นคุณพ่อเป็นโรคถุงลมโป่งพองเพราะกรรมสูบบุหรี่ในปัจจุบันเป็นหลักส่วนคุณแม่เป็นเนื้องอกในตับเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันคุณพ่อแม่ตายและช่วงแรกก็ไปเป็นภูมิเทวาในระดับปานกลางอยู่ใกล้ๆกันในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งเพราะความผูกพันอยากจะไปอยู่ใกล้กันบุญที่ลูกที่ไปให้เรื่อยๆทำให้ท่านเป็นภูมิเทวาชั้นดีขึ้นมาอีกเพราะความเข้าใจเรื่องบุญของท่านมีอยู่ในระดับหนึ่งลูกต้องทำบุญทุกบุญแล้วติดอุทิศไปให้ท่านอีกเรื่อยๆก็จะยิ่งทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นไปกว่านี้อีกคุณแม่มีบุญมากกว่าคุณพ่อหน่อยนึงและก็มีความรักและผูกพันกับคุณพ่ออยากไปอยู่ด้วยกันจึงทำให้วิมานของคุณแม่ใหญ่กว่าคุณพ่อแต่อยู่ติดกันส่วนคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่บ้านได้เล่าให้ลูกฟังว่าเห็นคุณแม่ของลูกก็จะของลูกนั้นก็อย่าไปสนใจเลยนะจ๊ะให้ทำบุญให้มากๆแล้วทิพย์ให้ท่านบ่อยๆกันแล้วกันจ้าคุณพ่อสามีกับคุณแม่สามีตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาของชั้นดาวดึงส์เฟส3มีวิมานติดกันเพราะบุญที่ทำกับหมู่คณะและพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นให้ทำบุญทุกบุญแล้วก็อุทิศไปให้ท่านอีกสิ่งที่เห็นในวันเผาศพพ่อสามีก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเท่านั้นลูกและสามีเป็นกองเสบียงหมู่คณะของหมู่คณะมาโดยทำเองและชวนคนอื่นทำด้วยอย่างสม่ำเสมอดังนั้นชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆให้ทำต่อไปจนกว่าจะหมดอายุขัยและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จ้า

ักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์คือกัลยาณมิตรกนกรัตน์สิริทวีสุขและกัลยาณมิตรสุนีแสงทองพินิจหันธรรมยังพุทธสาภควโตปูพาภาคณมการังกาโดวามาเซ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหา

0: ุขายะ
1: นิพพานายัจจาน
0: ิพพานายัจจา
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความ

0: ุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปจะเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทศธรรมแด่คณะสงฆ์ขอเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้น้อมถวายดอกไม้และผ้าไตรเทศธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ธานบดีทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยเทธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะชีวิตของพระภิกษุสามเณรดำรงอยู่ได้ด้วยพัตตาหารที่สาธุชนทั้งหลายมาถวายด้วยจิตศรัทธาครั้งแล้วครั้งเล่าคนแล้วคนเล่าเป็นแบบนี้เรื่อยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ดุดคลื่นในมหาสมุทรที่ซัดเข้าหาฝั่งระลอกแล้วระลอกเล่าข้าวปลาอาหารเหล่านี้นอกจากเป็นกำลังกายเป็นกำลังใจแล้วยังเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตของพระภิกษุสามเณรเพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้บำเพ็ญประโยชน์อันสูงสุดในพระพุทธศาสนาดังที่พระภิกษุได้ให้คำปฏิญาณตนในวันอุปสมบทไว้ว่าสัพพทุกขนิสรณะนิพพานะสัจฉิกรณัตถายะแปลความว่าข้าพเจ้าออกบวชเพื่อสลัดจากกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้งข้าวปลาอาหารเหล่านี้จึงเป็นประดุจอาหารทิพย์อาหารเพื่อเป็นไปแห่งหนทางสวรรค์และพระนิพพานท่านธานบดีผู้เป็นใหญ่ในการให้ทานทั้งหลายแม่น้ำทุกสายย่อมไหลลงสู่มหาสมุทรชั้นใดท่อทานแห่งบุญก็ย่อมไหลลงสู่ท่านธานบดีผู้มีปกติให้ทานแก่ผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นนิดมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำฉันใดธานบดีผู้หวังบุญปรารถนาบุญก็ย่อมไม่อิ่มด้วยการสั่งสมบุญฉันนั้นคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านธานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐาน

0: พระนามบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายตลอดจนอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทุกท่านได้ตั้งใจกระทำมาดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้ได้มาประมวลรวมเข้าด้วยกันให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลอภิพานคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมา่ปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงข่าวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนระโสยะถา

0: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบท่านอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะคะ
1: สาธุค่ะกราบอนุโมทนาบุญนะครับกับการสั่งสมบุญในการถวายวัตถุทานอันเลิศแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่และเราก็ปลื้มใจตลอดช่วงเวลาของการประกอบพิธีกรรมและให้ทุกท่านได้หมั่นระลึกนึกถึงบุญที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้เป็นทางมาแห่งบุญและเป็นการทำตามหลักวิชานั่นเองครับให้เราปลื้มทั้ง3วาระทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากทำบุญไปด้วยซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมการสั่งสมบุญแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนนกยูงวัดพระธรรมกายครับส่วนวันอาทิตย์เราพบกันที่สภาธรรมกายสากลกับกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ท่านใดสะดวกเดินทางมาก็ขอเรียนเชิญด้วยตัวเองนะครับส่วนท่านใดติดภารกิจแต่ไม่อยากจะพลาดการสั่งสมบุญสามารถติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมควบคู่กันไปได้ผ่านการถ่ายทอดสดในทุกแพลตฟอร์มของสถานี GBN by DMCโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ครับเข้ามาแล้วท่านก็จะพบกับหน้าตาของเว็บไซต์แบบนี้นะครับเลือกรับชมตามความต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel Facebook Fanpage Zoom Application หรือว่าจะดูตารางของสถานีการถ่ายทอดสดและรายการต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันครับร
0: ับ
1: ชมแล้วอย่าลืมที่จะคอมเมนต์อนุโมทนาบุญส่งกำลังใจส่งความปลื้มความใสซึ่งกันและกันและที่สำคัญเราจะแชร์ลิงก์

0: 08-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายค่ะหรือระบบอัตโนมัตินะคะที่เว็บไซต์ donate.dkcmen.org และอีกหนึ่งช่องทางถ้าทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถสั่งสมบุญได้ทาง LINE Official ค่ะมาเป็นเพื่อนกันได้นะคะ LINE ID ก็คือ @ธรรมกายาค่ะและก็สามารถพิมพ์แชทรายละเอียดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้หากมีข้อสงสัยอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องราวของบุญเท่านั้นนะคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้องกำหนดการงานบุญกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายก็ได้หมดเลยนะคร
0: ับ ดูได้หมดเลย
1: ถูกต้องครับและให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดกระแสการทำความดีผ่านช่องคอมเมนต์ของการถ่ายทอดสดและติดแฮชแท็กตามป้ายแถบสีน้ำเงินด้านล่างเลยนะครับวันวิสาขบูชาแฮชแท็กวันสำคัญสากลโลกแฮชแท็กวิสาขและแฮชแท็กวิสาขเดย์ครับน
0: ี
1: ่เราจะได้ร่วมสร้างกระแสแห่งความดีให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะวันเดือนนี้นะครับที่เราจะสั่งสมบุญน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชานั่นเองครับมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างครับกับกิจกรรมของโครงการบรรการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งจะมีอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2569นะครับติดต่อสมัครบวชหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมู่บ้านบรรลุธรรมหมายเลขโทรศัพท์0815388867หรือว่าจะสแกน QR code ด้านล่างบนหน้าจอที่ปรากฏอยู่ก็ได้เลยนะครับสนใจสมัครบวชหรือท่านที่เป็นท่านหญิงก็ไปทำหน้าที่ชวนบวชชวนชายแมนๆนะครับสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ QR code ของไลน์ด้านล่างได้เลยครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะได้มาสั่งสมทานกันนะคะก็คือได้มาร่วมกันตักบาตรทั่วไทยค่ะประจำปีพุทธศักราช2569นะคะจะมีการตักบาตรพระเกิดขึ้นหลายที่มากๆเลยวันนี้นำตักบาตรพระ 1,000 รูปนะคะที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ค่ะณลานศิลปวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะใกล้ที่ไหนไปเลยนะคะหรือว่าใครรู้สถานที่วันเวลาแล้วเนี่ยก็สามารถจัดสรรเวลาไปได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีตักบาตรพระ 1,118 รูปค่ะวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้นะคะที่ตลาดฟ้าเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยังมีการตักบาตรพระมากถึง 10,000 รูปนะคะ
1: ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
0: วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี่เขาก็จัดเป็นประจำทุกปีเลยนะคะก็จัดสรรวันเวลาได้เลยนะคะแล้วก็เดินทางสั่งสมบุญทั่วไทยเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมนี่คือเรื่องที่เราจะต้องสั่งสมกันให้ได้อย่างตลอดต่อเนื่องในทุกบุญทุกภารกิจนะครับเพื่อเราจะเก็บเกี่ยวตักตวงบุญไปให้ได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังสมที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ครับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งกันมาสร้างบรรยากาศที่ดีอนุโมทนาบุญส่งกำลังใจซึ่งกันและกันขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังครับคุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์พร้อมทีมงานสถานี GBN by DMC ขอลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญพิธีบุพพเปตพลีครั้งที่183เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปค่ะเมื่อวันพระแรม15ค่ำเดือน6ที่ผ่านมาณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีบุพพเปตพลีครั้งที่183เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและน้อมอุทิศบุญกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล5อาราธนาธรรมและนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารก่อนที่ผู้แทนคณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันอธิษฐานจิตจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้น้อมถวายภัตตาหารและทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติในบุญในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาให้โอวาทธรรมถึงอนิสงส์ของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสำหรับการจัดพิธีบุพพเปตพลีที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพระใหญ่ก็เพื่อส่งเสริมให้พุทธบริษัท4ได้ทำบุญอย่างถูกหลักวิชาตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้หมู่ญาติเป็นหน้าที่สำคัญของบุตรหลานเพื่อให้ท่านทั้งหลายพ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมปรายภพอีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจึงควรรักษาให้สืบต่อคงอยู่ต่อไป
1: ได้มีโอกาสเข้าวัดมาหลายปีแล้วค่ะและได้มีโอกาสมาทำบุญในวันพระใหญ่ทุกๆครั้งจะตึกนึกถึงหมู่ญาติพี่น้องญาติพี่น้องและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้มีโอกาสได้รับบุญกุศลในครั้งนี้ถึงตอนท่านที่เรามี

0: ชีวิตอยู่เราไม่มีโอกาสดูแลท่านแต่ณวันนี้เราก็ตอบแทนโดยการที่ว่ามาทำบุญครั้งใหญ่บุพเพปตีซึ่งจะมีทุกวันพระ15ค่ําที่หรือแรม15ค่ําณวัดธรรมกายรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าพระสงฆ์ที่นี่เยอะมากได้ถวายอาหารและทำบุญให้กับปู่ย่าเป็นบุญใหญ่มากค่ะทุกครั้งที่ทำบุญนี้ตึกนั่งนึกถึงปู่ย่าขอให้ย่ามรับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาทุกบุญขอให้อุณหภูมิที่สูงส่งขึ้นวันนี้รู้สึกปลื้มใจมากค่ะที่มีโอกาสทำบุญให้กับหมู่ญาติขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เราให้รู้เรื่องของบุญเพราะเรามีโอกาสเรียนรู้คำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อให้เรารู้ว่าตายแล้วไปไหนและหมู่ญาติก็รอบุญเราในวันพระใหญ่ในวันนี้ซึ่งท่านก็รอรับบุญซึ่งเราเรียนรู้ธรรมะจากหลวงพ่อหลวงพ่อให้เรารู้หลวงพ่อให้เราเข้าใจเราจึงได้มีโอกาสได้เข้าใจเรื่องของการสร้างทานหาบารมีทำบุญให้กับหมู่ญาติกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะ
1: สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับวัดพระธรรมกายในภาคพื้นอเมริกาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและวัดไทยลอสแองเจลิสได้จัดพิธีเปิดการสอบประโยคบาลีสนามหลวงครั้งที่1ประจำปี2569และพิธีมอบประกาศนียบัตรแด่นักเรียนผู้สอบผ่านในปี2568โดยครั้งนี้มีคณะผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงประกอบด้วยพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครผู้ช่วยแม่กองบาลีสนามหลวงและพระเทพวชรานุสิทธิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามผู้ช่วยแม่กองบาลีสนามหลวงได้เดินทางมาเป็นประธานและกำกับดูแลการสอบในครั้งนี้พร้อมด้วยพระเทพวชิระวิเทศเจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระราชวชิระวิเทศเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาในการนี้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสอบบาลีสนามหลวงครั้งนี้ด้วยภายในพิธียังมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบผ่านบาลีประจำปี2568โดยพระธรรมวชิราจารย์รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศจากนั้นเป็นพิธีการเปิดการสอบอย่างเป็นทางการโดยพระธรรมวชิระปัญญาจารย์ผู้นำประโยคได้อ่านสารแม่กองบาลีสนามหลวงพร้อมชี้แจงระเบียบการสอบแก่ผู้เข้าสอบก่อนที่นักเรียนจะได้ทำการสอบด้วยความพร้อมเพียงกันสำหรับการสอบบาลีสนามหลวงในประเทศสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่12นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2558จนถึงปัจจุบันนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในต่างประเทศทั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในต่างแดนที่มีโอกาสศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านภาษาบาลีอันเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาตนเองและสืบทอดพระธรรมวินัยให้มั่นคงสืบไปและในช่วงนี้บุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทญาติระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569 สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.comและเว็บไซต์ dmc.tv และยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: ็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวัน
1: วันนี้เป็นวันแห่งความรักเป็นวันที่ทุกคนมาที่วัดพระธรรมกายด้วยความรักรักในพระพุทธศาสนารักในพระรัตนตรัยรักในบุญในกุศลเป็นวันเกิดความรักของคนทุกคน
0: ศึกษาคำสอนพระพุทธองค
2: ์วันนี้เป็นวันของบุคคลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหรือหลวงพ่อธรรมชโยที่บอกว่าสำคัญนั้นไม่ได้คิดแล้วก็ได้นึกเอาแต่ได้ดูจากผลงานที่ท่านได้สร้างทั้งคนสร้างทั้งของจนเป็นที่ประจักษ
0: ์สั่งสอนชาวโลกให้พ้นทุกข์ไ
3: ทยหลวงพ่อธรรมชโยเป็นพระที่เราหาได้ยากมากเป็นหน่อพุทธังคูณที่สำคัญที่ได้เพาะบ่มพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่มาก
4: ความสมัครสมานสามัคคีของพระสงฆ์ความร่วมมือร่วมใจของอุบาสกอุบาสิกานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสิ่งที่น่าภูมิใจก็คือคณะสงฆ์คณะธรรมกายนั้นได้เผยแผ่พุทธศาสนาทั่วโลกเมื่อเป็นเช่นนี้ก็นับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเผยแผ่พุทธศาสนาอันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พุทธศาสนาในอนาคตเสียไปและจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นกอกแก้วที่จะคุ้มครองปกป้องพุทธศาสนาในแผ่นดินแม่แห่งนี้ด้วย
0: คือหน้าที่อันยิ่งใหญ่ทรงเป็นหลักใช้พระศาสนา
5: หลวงพ่อธรรมชโยอายุ82ปีการทำบุญเทื่อนี้ถือว่าเป็นการทำบุญที่ครั้งยิ่งใหญ่เป็นการทำทรัพย์สินสมบัติเงินทองที่โจรลักได้ให้เป็นทรัพย์สินที่โจรลักก็ได้ทรัพย์สินที่ไฟใหม่ได้แต่เป็นไหนเป็นทรัพย์สินที่ไฟใหม่ก็ได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐสามารถติดตามตัวไปในไฟภาคหนาเมืองหนาได้เพราะนั้นจึงเชื่อว่าคนเฮาเนี่ยอยู่ได้เนี่ยอ่อนบุญอันนี้บุญเนี่ยอยู่ได
6: ้การทำบุญเนี่ยยิ่งใหญ่มากไม่มีบุญทำไม่ได้หรอกพระธรรมชโยนี่มีบุญเก่าแล้วก็มีบุญใหม่ถึงแม้ว่าจะมีลมพัดลมเพลอะไรก็ตามสามารถต้านทานได้เหมือนกับภูเขาลูกใหญ่เลยทีเดียวลมพัดทะเลมาซ้ายมาขวามาเหนือมาใต้ไม่หวั่นไหว

0: ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวพุทธเรามีพระสงฆ์มหาเถระที่มีบุญญาบารมีปกป้องคุ้มครองพี่น้องชาวพุทธให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยดีตลอดมานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพี่น้องชาวพุทธของเราก็คงจะร่มเย็นเป็นสุขสืบไปด้วยร่มธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสืบไป
1: เมื่อมาที่นี่แล้วมีความสุขและความปลอดภัยมาที่นี่แล้วได้สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่เมื่อมาที่นี่แล้วได้พบแสงสว่างได้เห็นความเจริญเติบโตของพุทธศาสนาได้เห็นศรัทธาที่มั่นคงของพุทธบริษัทขอให้พุทธบริษัททั้งหลายจงเสียสละพากันร่วมจิตร่วมใจเป็นแบบนี้ทุกปีทุกปีไป

0: ที่พระเดชพระคุณมีอายุ82ปีและลูกศิษย์ลูกหา
1: ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดซึ่งถือว่าเป็นการจุดประกายแห่งการดูแลครูบาอาจารย์และก็เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงก็ขออนุโมทนา
2: ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและเจตนาอันเป็นกุศลของศิษยานุศิษย์และคณะสงฆ์ทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาจงเป็นพลวัตปัจจัยส่งผลให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้หลวงพ่ออยู่เป็นล่มโพล่มใสของศิษยานุศิษย์แล้วก็จะได้เป็นที่พึ่งต่อไปแล้วก็จะได้จัดงานวันเกิดของหลวงพ่อแล้วก็เป็นวันคุ้มครองโลกเพื่อให้โลกนั้นได้เกิดสันติสุขโอกาสนี้ก็ขอถวายความเคารพครับ
3: นั่นจึงขออวยชัยพ่อให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อธรรมชโยที่เป็นองค์ตีให้เพิ่นมีความสุขกายสบายใจท่านมันยืนมันยืนปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บมีความสุขที่บางสบายบางมันพร้อมเพื่อสาธุอนุโมทามิ

0: ผมรอเวลานี้มา41ปีแล้วครับ
1: ผมรอเวลานี้มา41ปี
2: ผมรอเวลานี้มา40ปีแล้วครับ
3: 40ปีครับ
4: 41ปีครับ
3: ผมรอมา42ปีครับ
5: 36ปีครับ
6: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
7: 36ปีแล้วครับ
8: ผมรอเวลานี้มา36ปีแล้วครับ
9: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
0: คืออธิษฐานว่าอายุ35อยากบวชก็เหมือนหลวงพ่อท่านรู้นะไปกราบท่านท่านก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระทำได้เรื่องบางเรื่องทางโยมทำได้เราบวชภายในบวชภายนอกเนี่ยเดี๋ยวเมื่อไหร่พร้อมก็ค่อยบวชตอนนี้เราบวชภายในไปก่อนก็ไปทำหน้าที่นี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้พระทำไม่ได
2: ้ท่านไม่อยากเป็นอุบาสกเพราะว่าอุบาสกมันเป็นขั้นตอนที่จะบวชพระจริงๆคืออยากเป็นพระแล้วก็อยากฝึกสมาธิสำคัญอย่างนี้แต่มันมีขั้นตอนเป็นอุบาสกก็เลยมาเป็นอุบาสกเพื่อจะได้เป็นพระ
10: การเป็นอุบาสกเนี่ยให้เราได้พัฒนาให้ได้เราฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะเติมเต็มในความที่เรายังเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกตัวเนี่ยให้มีการฝึกตัวที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสฝึกตัวในสเต็ปที่ต่อไป
11: ต้องบอกว่าไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจออกจากงานนะครับตลอดระยะเวลาที่มาช่วยงานหลวงพ่อได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ได้คำชี้แนะต่างๆจากพี่ๆอุบาสกหรือแม้แต่น้องๆเองสิ่งต่างๆที่เขาประพฤติปฏิบัติก็เป็นทำให้เรากลับมาทบทวนเป็นอุบาสกว่าที่ผ่านมานี่เราผิดพลาดไงเราจะแก้ไขยังไงทำนองนี
12: ้สิ่งที่ไม่ผิดหวังแต่ที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าเนี่ยมันมีการมีพัฒนาการที่คล้ายๆกับถ้าเปรียบกับเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวๆแล้วถูกนำไปเชื่อมความหวานของน้ำตาลมันจะซึมเข้าไปจนทำให้เราเป็นรสกลมกล่อมมากขึ้น

0: ก็ทำให้เรามั่นใจว่าในเส้นทางนี้ไม่ผิดที่เราได้ตัดสินใจก้าวเข้ามา
1: คือเส้นทางอุบาสกการที่ได้เป็นอุบาสกติดตามหลวงพ่อมหาภูชิดีอาจารย์การที่ได้เอาธรรมะของท่านมาใช้มันยิ่งกว่าภูมิใจมันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดมันทับทวีบุญไปมากขึ้นเนี่ยมันคุ้มมหาคุ้ม
2: จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไงว่าในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราโชคดีได้เจอบุบาลอาจารย์ที่ดีขนาดนี้แล้วเราเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในบนโลกนี้ที่ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วได้รับใช้ใกล้ชิดท่านได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดอย่างเนี้ยคือมันไม่รู้จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไง
3: ก็ดีใจนะว่าเราได้บวชถึงเวลาเราแล้วเราก็แก่แล้วแต่เราไม่รู้สึกอะไรว่าเราคอยนานหรือไม่นานเราไม่รู้สึกเพราะอยู่ตรงไหนเราก็สร้างบารมีได้
4: คำว่าสำเร็จนี่หมายถึงว่าเราก็จะได้บวชแล้วนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งและที่มันผ่านการอนุมัติอะไรต่างๆมาเยอะแยะแล้วจนถึงมานั่งตรงนี้วันนี้มันสำเร็จแล้วมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือว่าได้ครองผ้ากาสาวพัส

0: ี้ลูกก็กราบขอบคุณหลวงพ่อที่มอบโอกาสพิเศษให้ลูกได้บวชในวันวิสาขบูชาปี2569ขอกราบขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ครับ
1: ในโอกาสที่หลวงพ่อได้อนุญาตให้บวชในครั้งนี้ครับลูกก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะก้าวไปในเพศสมณะได้ฝึกตัวในอีกรูปแบบหนึ่งก็ถือว่าแม้แต่ชีวิตเราจะเริ่มต้นจุดนี้เมื่อ64ปีแต่ว่าก็เป็นจุดที่เราภาคภูมิใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเดินต่อไปกับหลวงพ่อกับหมู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมแน่นอนครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาแปลความตามวาระพระบาลีก็คืออันว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อนมีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วด้วยใจหากจะแปลเข้าใจง่ายๆก็คือใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นธาตุสำเร็จทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าใจของเรานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนหากแต่ทรงพลังอย่างอเนกอนันต์และเป็นต้นแหล่งแห่งความสุขและความเจริญทั้งมวลในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงความสำคัญของการฝึกใจไว้ดังต่อไปนี้ค่ะใจต้องฝึกฝนและทำให้เจริญให้มากๆฝึกมากแล้วจะทำประโยชน์ให้ตนเองได้เป็นอย่างยิ่ง

ะเปลี่ยนจากปุถุชนให้เป็นอริยชนได้ยกตัวอย่างคนเหมือนกันคนหนึ่งไม่โกรธใจดีมีเมตตาย่อมเป็นที่อยากเข้าใกล้ของคนทั่วไปและถ้าใจรักษาคุณธรรมนี้ไว้มากๆก็ทำให้น่ากราบไหว้เป็นที่เคารพบูชาเพียงไม่โกรธอย่างเดียวยังได้คุณวิเศษถึงเพียงนี้ถ้าไม่โลภด้วยจะยิ่งดีมากกว่านี้หลายเท่าสมดังภาษิตที่ว่าความสุขความเจริญทั้งมวลย่อมเกิดขึ้นจากใจก่อนทั้งสิ้นเมื่อเปลี่ยนแปลงใจให้ดีแล้วสิ่งดีๆหลายอย่างเช่นทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสิ่งดีๆทั้งหลายย่อมเป็นผลพลอยได้ตามมาด้วยฉะนั้นใจเป็นต้นเหตุของความสุขความเจริญทั้งมวลในชีวิตนี้ควรฝึกฝนใจและให้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะนอกจากเป็นแหล่งที่มาของบุญแล้วยังนำมงคลทั้งหลายมาสู่ตนด้วยคุณผู้ชมคะเพราะใจเป็นธาตุสำเร็จการฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสม่ำเสมอจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จและเป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งมวลซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยได้ให้หลักวิชาไว้ว่าการหายใจเป็นเรื่องของชีวิตการฝึกจิตเป็นเรื่องของชีวาเราต้องมีชีวิตและชีวาจึงจะสมปรารถนาในชาตินี้ดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งในทุกๆอิริยาบถเพราะเมื่อใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จเมื่อใจอยู่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายๆและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะ

ให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านกระทำกิจอย่างนี้และใจของท่านกำลังมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสๆใจเย็นๆพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนลงไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆ

เหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงเคยกล่าวไว้นิพพานังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในแล้วทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่งแกล่วแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมานี่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานเรามีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดให้กลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิ

ขยับนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่อยู่จนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่จนในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดทำหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั้นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี้จะสวยงามมากสวยงามกว่า

มนุษย์กว่าเทวดากว่ากายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่กดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์ยากที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆและมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจุตูปปัตยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยามารเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้

วะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสใสหรือองค์พระใสใสไปด้วยก็ได้นะจ๊ะถ้าอยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้น

ซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่

อริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระวัตถุส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมละคาติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านใด

รู้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานัญยังพลังอรหันตานัญจเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยร่วมกับโรงเรียนภูเรือวิทยาจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้อนรับนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4ประจำปีการศึกษา2569มุ่งปลูกฝังศีลธรรมและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนณโรงเรียนภูเรือวิทยาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4จำนวนกว่า300คนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานด้านการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่รั้วโรงเรียนโดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น2ช่วงดังนี้ในช่วงเช้าพระอาจารย์ได้เมตตาให้ความรู้ในเรื่องมารยาทชาวพุทธเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งการกราบการไหว้และการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยคณาจารย์และบุคคลรอบข้างทั้งอย่างได้ฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตใจให้สงบมีสติและเสริมสร้างสมาธิซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีสติ

สัมปชัญญะช่วงบ่ายนักเรียนทุกคนได้รับฟังธรรมะในหัวข้อผู้ออกแบบชีวิตซึ่งพระอาจารย์ได้ให้แง่คิดในการตั้งเป้าหมายชีวิตการเลือกเดินในเส้นทางที่ถูกต้องสร้างสรรค์และการใช้หลักธรรมเป็นเข็มทิศนำทางเพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบอนาคตของตนเองให้ประสบความสำเร็จและเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำนักเรียนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทางด้านคณะผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนภูเรือวิทยาระบุว่าการเติมเต็มธรรมะทั้งเรื่องมารยาทชาวพุทธการทำสมาธิและการแนะแนวคิดการดำเนินชีวิตในครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งด้านความประพฤติและจิตใจในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่นี้ได้อย่างมีคุณภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยหมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายกุมมะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นในจังหวัดกุมมะและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาพักผ่อนใจและเติมพลังบวกผ่านการทำสมาธิเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาณหมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นขึ้นโดยมีชาวญี่ปุ่นในพื้นที่และระแวกใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพักผ่อนกายและใจจากภารกิจการงานโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำหลักการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นด้วยการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายและวิธีผ่อนคลายความเครียดสะสมซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีพบกับความสงบภายในและอารมณ์ที่ผ่อนคลายนอกจากนี้สาธุชนชาวท้องถิ่นยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธผ่านการถวายภัตตาหารทั้งยังได้ร่วมกันฟังธรรมะเดินจงกรมและกางมุ้งนั่งสมาธิในป่าท่ามกลางบรรยากาศที่อบล้อมด้วยภูเขาและอากาศที่บริสุทธิ์ของจังหวัดกุมมะสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการพักผ่อนกายใจในวันหยุดแล้วยังเป็นการขยายสันติสุขภายในสู่ชาวท้องถิ่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนทุกวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างแท้จริงค่ะและในช่วงนี้บุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ

ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv และยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

กเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

ั้งเมื่อพระพุทธศาสนาได้แบ่งแยกเป็นสองสำนักคือสำนักของพระเทวทัตและสำนักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเทวทัตลุ่มหลงในกิเลสอยากเป็นหนึ่งเดียวแทนที่องค์พระศาสดาจึงได้คิดแผนอุบายต่างๆเพื่อลอบปรงพระชนครั้งหนึ่งพระเทวทัตได้วางอุบายจะปรงพระชนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหม่อมเล่าช้างนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันแล้วปล่อยออกไปในขณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตเมื่อช้างนาราคิรีวิ่งเข้ามาทางพระพุทธองค์พระอานนท์ผู้เป็นปัจฉาสมณะจึงได้เดินล้ำมาเบื้องหน้าพระศาสดา

0: โดยคิดหมายจะเอาองค์ป้องกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระพุทธดำรัสให้พระอานนท์หลีกไปอย่าป้องกันพระองค์เลยแต่พระอานนท์ยังยืนกรานที่จะปกป้ององค์พระศาสดาต่อไป
1: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนักพระองค์อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นดวงประทีปของโลกเป็นที่พึ่งของโลกขอพระองค์อย่าเสี่ยงกับอันตรายครั้งนี้เลยชีวิตของข้าพระองค์มีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์ได้สละซึ่งสิ่งมีค่าน้อยเพื่อรักษาสิ่งที่มีค่ามากเหมือนสละกระเบื้องเพื่อรักษาซึ่งแก้วมณีเถิดพระเจ้าค่ะ
0: อย่าเลยอานนท์บารมีเราได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปรองชีวิตของตถาคตได้ไม่ว่าสัตว์ดิรัจฉานหรือมนุษย์หรือเทวดามารพรมใดในขณะนั้นช้างนาราคีรีวิ่งมาจนจะถึงพระองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์จึงได้แผ่พระเมตตาจากพระหฤทัยซึ่งไปกระทบกับใจอันคลุกอยู่ด้วยความมึนเมาของช้างนาราคิรีได้ช้างใหญ่หยุดชะงักใจสงบลงและหมอบลงแทบพระบาทนาราคิรีเอ๋ยเธอกำเนิดเป็นดิรัจฉานในชาตินี้เพราะกรรมอันไม่ดีของเธอในชาติก่อนแต่งให้เธออย่าประกอบกรรมหนักคือทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเลยเพราะจะมีผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานความภักดีของพระอานนท์ที่มีต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นที่ชื่นชมของเหล่าภิกษุและประชาชนผู้รู้เห็นเหตุการณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนพระอานนท์ก็สละชีวิตเพื่อเราเหมือนกันดังนี้แล้วพระองค์จึงได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้หมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำไร่นาเรือกสวนทั้งคนและสัตว์ต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
1: เฮ้ยทำงานมาเหนื่อยได้มาพักล้างหน้าน้ำเย็นๆอย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยเอ๊ะนั่นปูนี่นาตัวเล็กสีทองน่ารักจังไหนขอดูใกล้ๆหน่อยสิ
0: พรามหนุ่มผู้มีอาชีพเกษตรกรเมื่อเห็นปูทองที่อยู่ในหนองน้ำก็เกิดความเอ็นดูจึงหยิบมันขึ้นมาวางไว้ที่อุ้งหนู
1: ตัวเล็กสีทองน่ารักจังมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันนะ
0: พรามหนุ่มทักทายปู่สักครู่แล้วก็ปล่อยลงไปในหนองน้ำเหมือนเดิม
1: เฮ้ยไปทำงานต่อดีกว่าไปนะเจ้าปู่พรุ่งนี้เจอกันใหม
0: ่วันต่อมาเมื่อพรามมาทำนาเขาก็ได้ไปที่หนองน้ำอีกได้จับตัวปู่ขึ้นมาเล่นแล้วก็กลับไปทำนาต่อพรามทำอย่างนี้อยู่หลายวันจนเขากับปู่ทองรู้สึกคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพรามเจ้าของนามีลักษณะแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือดวงตาของเขาจะมีลักษณะเป็นวงกลม3ชั้นใสแจ๋วทำให้มองเห็นอะไรได้ชัดเจนที่ปลายนานั้นมีกาผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นตาลใหญ่นางกาเกิดแพ้ท้องอยากกินดวงตาของพรามเจ้าของนา
2: น้องอยากกินตาคู่นั้นจังอ่ะพี่ดูสิมันใสแจ๋วกลมโตอย่างนั้นน่ะคงจะหวานดีนะจ๊ะพี่
3: เจ้านี่ก็แปลกอยากกินอะไรไม่กินจะกินดวงตาเจ้ารู้ไหมว่าดวงตาคนนั้นน่ะเอามายากจะตายไปข้าจะเอามาให้เจ้ากินได้อย่างไร
2: ต้องได้สิพี่ก็น้องอ่ะอยากกินพี่อ่ะก็ต้องเอามันมาให้ได้เอ๊จะเอาตาของเจ้าพรามหนุ่มนั้นน่ะมายังไงดีนะแค่คิดเนี่ยยังไรอ่ะมันหอบแล้วเนี่ยอยากกินจังเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะอ้อนึกออกแล้ว

0: พี่จ๋าน้องคิดแผนออกแล้วนะ
1: แผนอะไรของเจ้าไหนว่ามาสิ
0: ก็ใต้ต้นตาลเนี้ยมันมีงูเห่าตัวนึงอาศัยอยู่ถ้าเราใช้ให้งูเห่าเนี่ยกัดเขาตายพอตายแล้วพี่ก็ค่อยควักเอาดวงตาของเขามาให้น้องอย่างเนี้ยมันน่าจะง่ายขึ้นนะพี
1: ่โอ้โหแผนเจ้านี่ช่างร้ายลึกซะจริงๆแต่พี่จะไปใช้เจ้างูเห่าได้ยังไงล่ะ
0: เรื่องนี้น้องจัดการเอง
2: เมื่อคิดแผนการได้กาทั้งสองตัวก็เริ่มปรนิบัติงูเห่าด้วยการนำอาหารมาให้เป็นประจำ
0: กินเยอะๆนะท่านนะวันพรุ่งอ่ะเราจะนำอาหารดีๆมาให้ท่านกิน
3: เออดีๆเราชอบกินไข่เอาไข่มาอีกนะเจ้าสองตัวนี้ใจดีจริงๆเลยนะวันหลังมีอะไรให้เราช่วยก็บอกละกันนะ
1: ท่านได้ช่วยเราแน่ท่านงูเห่า
2: พอข้าวในนาเริ่มออกรวงปู่ทองก็โตขึ้นตามไปด้วยทุกวันพราหมณ์หนุ่มก็จะแวะมาทักทายปู่ทองตัวนี้ทุกครั้ง
4: ว่าไงเจ้าปู่เดี๋ยวนี้เรียกเจ้าว่าปู่น้อยไม่ได้แล้วสินะดูสิเจ้าตัวโตขึ้นตั้งเยอะ
2: วันหนึ่งเวลาเช้าตู่พราหมณ์ได้ออกมาดูนาตามปกติเขาแวะไปที่หนองน้ำจับปู่ขึ้นมาเล่นเหมือนเคย
4: กลับบ้านดีกว่าเราหิวจนท้องหิวแล้วแม่ทำกับข้าวอะไรไว้บ้างนะโอ้ยหิว
2: แล้วความโชคร้ายก็มาเยือนพรามหนุ่มเมื่องูเห่าเลื้อยออกมาจากโพรงและเข้ามากัดที่น่องพ่นพิษใส่จนพรามหนุ่มทนความเจ็บปวดไม่ไหวล้มลงนอนร้องครวญครางเหมือนคนจะขาดใจ
4: โอ้ยปวดโอ้ยใครก็ได้ช่วยทีโอ้ย
2: งูเห่าที่กัดได้เลื้อยเข้าจอมปลวกไปแล้วพรามหนุ่มนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเป็นไปตามแผนของกาทั้งสองแต่ยังไม่ทันที่กาตัวผู้จะเข้ามาจิกดวงตาของพรามหนุ่มปู่ทองเมื่อได้ยินเสียงพรามหนุ่มที่ร้องครวญครางก็รีบไต่ขึ้นมาจากหนองน้ำขึ้นมาอยู่บนร่างของพราม
5: ท่านต้องไม่เป็นอะไรนะเราจะช่วยท่านเองเราจะไม่ให้ท่านตายเด็ดขาด
2: กาตัวผู้ไม่เห็นงูเห่ากัดพรามหนุ่มตามแผนแล้วก็รีบโฉบลงมาเกาะที่ร่างพรามโชคร้ายนั้นหวังจิกเอาดวงตาไปให้เมียของมันแต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำตามใจนึกปู่ทองก็ใช้ก้ามปูหนีบคอกาเอาไว้แน่น
1: โอ้ยเจ็บมันหนีบเราไว้ทำไมปล่อยเดี๋ยวนี้นะ
5: เจ้ากาตัวร้ายเจ้าไปเรียกงูเห่ามาเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นน่ะเจ้าจะเดือดร้อนเราจะเอาเจ้าถึงตายแน่แน
1: ่โอ้ยก็ได้งูเห่าเพื่อนรักกลับมาก่อนเถิดกลับมาช่วยข้าหน่อยข้าถูกปูหนีบคอไว้ออกมาก่อนเถิดท่าน
2: งูเห่าพอได้ยินเสียงเรียกก็เลื้อยกลับมาแผ่พังผ่านหันจะฉกปูแต่โดนปูใช้ก้ามปูอีกข้างหนึ่งหนีบคอเอาไว้งูเห่าดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดสักที
3: เจ้าปูนะปล่อยพวกข้าเดี๋ยวนี้นะเจ้าหนีบคอพวกข้าทั้งสองไว้ทำไมปล่อยนะมันเจ็บรู้ไหม
5: เจ้างูร้ายชายคนเนี้ยเป็นเพื่อนของข้าถ้าเขาตายไปข้าก็ตายด้วยเพราะไม่มีผู้คุ้มครองเจ้าทำให้เขาตายพวกเจ้าต้องรับผิดชอบเจ้าต้องช่วยเขาให้ฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวนี
2: ้งูเห่าและกาได้ฟังดังนั้นก็คิดที่จะล่อลวงปู่ให้ตายใจแล้วหนีไป
3: ได้สิข้าจะช่วยดูดพิษออกจากตัวเขาให้แต่เจ้าปล่อยพวกข้าก่อนสิเร็วเข้าก่อนที่พิษร้ายจะเข้าสู่ร่างกายเขามากกว่านี้ไม่งั้นเราคงช่วยอะไรเจ้าไม่ได้นะ
1: ใช่แล้วเจ้าปูได้ยินแล้วก็รีบปล่อยพวกเราซิ
5: สัญชาตญาณงูเห่าอย่างเจ้าข้าไม่เชื่อหรอกข้าจะปล่อยเจ้ากับกาไปก็ต่อเมื่อชายคนนี้ฟื้นแล้วเท่านั้นเร็วขึ้นสิรีบดูดพิษออกจากร่างเพื่อนข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราจะหนีบคอพวกเจ้าให้ขาดออกจากกันเลย
2: เจ้าปูทองคลายก้ามปูออกเล็กน้อยเพื่อให้งูเห่าเลื้อยไปดูดพิษคืนต่อมาพรามได้ฟื้นคืนมา

0: ปู่ทองใช้ก้ามปู่หนีบคอสัตว์ทั้งสองเสียชีวิตทันทีฝ่ายนางกาที่เกาะอยู่บนต้นตาลเห็นเหตุการณ์กับตาลปัดเช่นนั้นก็รีบบินหนีไปอยู่ที่อื่น
1: กากาอยู่ไม่ไหวแล้วหนีดีกว่ากากาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่า
0: เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พรามเจ้าของนาและปู่ทองในหนองน้ำสนิทกันยิ่งขึ้นทั้งปู่ทองและพรามได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนตราบสิ้นชีวิตพระเทวทัตในครั้งนั้นได้เกิดเป็นกาส่วนช้างเกิดเป็นงูเห่าพระอานนท์ผู้เจริญเกิดเป็นปู่พรามหนุ่มเสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัม

กจันที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.bkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเสียนเกล้าขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอสวัสดีหลวงพี่ที่อยู่ในห้องส่งเลยนะครับ

เจริญพรญาติโยมทุกท่านในห้องส่งด้วยนะทางออนไลน์ด้วยวันนี้ไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าคนเยอะมากเลยก็มีท่านใดมาใหม่ไหมเอ่ยเพิ่งเข้ามาอ๋อมีเนาะยินดีต้อนรับเนาะก็จะได้มาฟังธรรมวันนี้นะก็มีทั้งพุทธบุตรนะมีทั้งญาติโยมมาครบเลยขาสามเณรนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวาระหนึ่งที่หลวงพี่ได้มาเจอกับทุกท่านนะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าขอเอาบุญปฏิบัติธรรม2สัปดาห์มาฝากนะที่เวอร์พีดเนี่ยฝนตกเกือบทุกวันเลยอากาศก็ดีนะแต่ว่าที่วัดเรานี่ฝนเพิ่งตกใช่ไหมเอ่ยวันนี้ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายเนาะตกตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดนะเออก็ดีนะอากาศหายร้อนไปเยอะเลยนะครับทีนี้สำหรับท่านเก่านะที่มาเป็นประจำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยจะต้องถามว่าที่ผ่านมาไม่เจอกันประมาณ1เดือนเนี่ยท่านใดได้ทำทานทุกวันบ้างเอ่ยสาธุท่านใดได้รักษาศีลทุกวันบ้างเอ่ยสาธุท่านใดได้นั่งสมาธิทุกวันบ้างเอ่ยสาธุท่านใดได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกวันบ้างเอ่ยสาธุจริงๆทางฝั่งหลวงพี่นี่หลายรูปนี่ท่านทำครบนะท่านทำครบเนาะตอนเป็นพระนี่จะทำง่ายมากเลยวิธีง่ายๆนะคือตอนตักพระตาหารใช่ไหมเอ่ยเออบอกว่าทำทานเนี่ยจริงๆบอกจะต้องมีปัจจัยต่างๆนะที่จริงก็ไม่ต้องกังวลถึงขั้นนั้นเนาะเราเป็นพุทธบุตรเนาะเวลาทำทานเนี่ยก็แค่ตักกับข้าวให้พระเพื่อนเนี่ยปุ๊บเรียบร้อยแล้วเสร็จเราบุญเราเรียบร้อยแล้วรักษาศีลไม่ต้องห่วงนะศีลของพระมีอยู่แล้วเนาะสมาธินี่นั่งกันเลยใช่ไหมเอ่ยหลวงพี่ดูรูปนั่งกันวันละหลายๆชั่วโมงใช่ไหมครบเลยนะแต่ญาติโยมเนี่ยอาจจะต้องมีภารกิจและหลายการงานต่างๆเนาะอย่างทำทานเนี่ยเดี๋ยวนี้สบายสบายเพราะว่ามีทำออนไลน์เนาะเข้าเว็บไซต์วัดนะอย่างหลวงพี่นี่ทำประจำนะวันละ1บาทเป็นขั้นต้นเนาะสมัยพระตาหารไงในเว็บไซต์เนาะเขามีให้ติ๊กว่าจะเอาทำบุญอะไรบุญอะไรแล้วก็ติ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็กดร่วมบุญไปแต่หนึ่งบาทเนี่ยเรามองภาพเอ๊ะปัจจัยไม่เยอะนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยหนึ่งบาทนี่เป็นสังฆทานนะเพราะว่าหนึ่งบาทเราเนี่ยหมายถึงว่าเราถวายพระทั้งวัดเลยเนาะหมายความว่าทั้งพระทั้งเนนที่เราเห็นท่านเดินไปเดินมาได้เนี่ยด้วยอนุภาพหนึ่งบาทที่เราได้ทำบุญไปนะเออเป็นพระตาหารเนาะว่าเราปลื้มเป็นสังฆทานขนาดนั้นเลยเนาะเนี่ยนึกถึงบุญง่ายๆเนี่ยจะปลื้มเมื่อมากเลยแล้วก็บุญที่เราเนี่ยมาวันนี้ก็เป็นบุญที่เรียกว่าต้องเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมอ่ะเนาะเพราะบางทีเอ๊ะทำไมเราจะต้องฟังธรรมด้วยเราก็ใช้ชีวิตปกตินะแต่ทำไมว่าจะต้องหาโอกาสมาฟังธรรมอย่างนี้เนาะที่จริงแล้วเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยเหมือนกับกระจกก็ออกจากบ้านเนี่ยญาติโยมต้องส่องกระจกใช่ไหมเอ่ยส่วนพระคุณเจ้าไม่ต้องส่องนะไม่มีทรงผมนะญาติโยมนี่ต้องส่องกระจกนะดูหน้าดูตาดูผมดูอะไรให้เรียบร้อยก็ออกจากบ้านเนาะการฟังธรรมเนี่ยเป็นการสะท้อนว่าตัวเราเนี่ยอันไหนที่ทำดีอยู่แล้วเราก็จะรักษาไว้ทำให้ยิ่งขึ้นไปสิ่งไหนที่ขาดเออเรายังพลาดสิ่งนี้อยู่รู้แล้วได้ฟังแล้วเราก็จะแก้ไขฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีการเติบโตในการสร้างบารมีแบบก้าวกระโดดเลยเพราะว่าเราได้มาฟังจากผู้ที่ท่านมีธรรมะแล้วก็จะมีข้อคิดในเรื่องต่างๆเนี่ยมาให้เรานะแต่เราหาโอกาสมาฟังบ่อยๆเงี้ยจะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆเนาะวันนี้ในช่วงต้นเนี่ยก็ต้องมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนเนื่องด้วยที่ว่าหลวงพี่เนี่ยอยู่ที่ชมรมพุทธแล้วก็รับบุญเกี่ยวกับเยาวชนเนี่ยเยาวชนจริงๆจะเรียกว่าเยาวชนไม่ได้นะรับบุญตั้งแต่เด็กอนุบาล1อนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ป .1 ป .2 ป ถึงป .6 ม .1 ถึงม .6 แล้วก็น้องมหาวิทยาลัยแล้วก็คุณครูเนี่ยบุญที่รับอยู่สายการศึกษาทั้งหมดเนี่ยที่ต้องไปทำหน้าที่ให้แสงสว่างเนาะก็จะมาแจ้งข่าวแรกก่อนเนาะนั่นคือโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44นี่ดูการ์ดอันนี้นะ

0: แล้วสมัครแล้วนะรู้จักธรรมะทางข้อนายไหมเอ่ยในนี้เคยสอบไหมญาติโยมเคยนะโอ้แสดงว่าเคยเป็นซูเปอร์ไวเซอร์มาก่อนใช่ไหมหรือเคยเป็นเด็กนักเรียนมาก่อนเนาะมีมาครั้งนี่ครั้งที่44แล้วเนาะเปิดรับสมัครแล้วถึงวันที่2มิถุนายนก็สามารถสมัครได้เนาะตามโรงเรียนต่างๆเนาะตั้งแต่ทุกระดับชั้นเลยเพราะว่าเด็กอนุบาลก็สอบนะสอบจนถึงระดับคุณครูเนี่ยมาสอบด้วยกันนักเรียนทหารตำรวจพยาบาลก็สอบนะถามว่าในธรรมะทางก้าวหน้าเนี่ยหนังสือที่เป็นเล่มหลักเนี่ยชื่อหนังสือว่าอะไรเอ่ยหนังสือที่ใช้สอบเล่มหลักเล่มหลักเลยมี38ข้อมงคลชีวิต38นะต้อง38เนาะในห้องนี้มีใครท่องได้ครบ38บ้างเอ่ยเอา10ข้อ10ข้อแล้วกันเนาะ10ข้อเอาช่วยกันดีกว่าเนาะ1เป็นคนพาล2ครบบัณฑิต3บูชาบุคคลที่ควรบูชา4อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม5มีบุญวาสนามาก่อน6ตั้งตนชอบ7เป็นหมู่สูตร8มีศิลปะ9มีวินัย10มีวาจาสุภาษิตจำได้ไหมเอ่ยต้องไปหาอ่านแล้วนะถามว่ามงคลชีวิตเนี่ยดียังไงเอ่ยเพราะว่าเรียงลำดับจากง่ายไปสู่ต้องใช้กระบวนการในการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนบันไดอ่ะค่อยๆก้าวแรกท่านสอนเรื่องคนก่อนเลยเราเกิดมาเนี่ยมีคนอยู่ในโลกใบนี้6-7 พันล้านคนเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นเชื้อชาติเนื้อเชื้อชาตินี้ต่างๆแต่ในคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านแบ่งเป็น2คือคนพาลกับบัณฑิตเนี่ยแบ่งไปเลยแล้วคนแบบไหนครบได้คนแบบไหนครบไม่ได้อันเนี้ยก้าวแรกเลยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจะถูกหล่อหลอมด้วยสิ่งแวดล้อมก่อนถ้าพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนพาเนี่ยเราก็จะถูกหล่อหลอมหรือเกิดความเดือดร้อนอันเนื่องจากคนพาลแต่ได้เกิดไปอยู่ในกลุ่มบัณฑิตเราก็จะพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงว่าจะสามารถดูอยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยเนาะฉะนั้นมงคลชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยสามารถศึกษาได้ทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุเลยทีเดียวเนาะเอาละเรามาชมสปอตของโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ก่อนนะ
1: คุณครูคะเป้าหมายในการใช้ชีวิตมันคืออะไรถ้าหากว่ามีความฝันจะทำให้

0: ่คิดและพวกหนูฝันเอาเป็นว่ามันจะเป็นของจริงและเป็นไปได้ทั้งหมดเลยส่วนกระแสของสังคมที่เข้ามากดดันเอาเป็นว่ามันจะทำอะไรเราไม่ได้เลย you know ถ้าหากวันนี้เรามีจิตใจที่แข็งแรงพอเราจะใช้ความฝันผลักดันตัวเองให้ไปต่อมีสติมีหลักการที่ถูกต้องไม่ย่อท้อพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีพอจากอยู่โครงการหนึ่งนะก็คือโครงการตอบปัญหาธรรมะถึงก้าวน่าจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันใจแข็งแกร่งได้ตามที่ครูว่าหันมองคนชีวิต38ประการแล้วนำไปใช้เพื่อทำให้เกิดประสบการณ์แยกแยะถูกผิดได้ตามหลักการพร้อมเผชิญกับปัญหาได้ดีกว่าในเมื่อวานนี่เป็นไงเป็นไงเขาเปิดรับสมัครแล้วสนใจไหม
1: สนใจค่ะสนใจแล้วหนูต้องทำยังไงคะ
0: ถ้าหากว่าสนใจเดี๋ยวคุณครูสมัครให้เขาเปิดรับสมัครตั้งแต่อนุบาลถึงม.6อีกหนึ่งประเภทคือบุคลากรทางการศึกษานะครูเองก็ร่วมด้วยถ้าหากนักเรียนสมัครแล้วครูส่งหนังสือให้อ่านเลยดีไหมนะ
1: คุณครูคะคุณครูคะคือหนูไม่ชอบอ่านหนังสือจะทำยังไงดีคะ
0: นักเรียนลองคิดดูนะเขามีทุนการศึกษามูลค่ากว่า5ล้านบาทเปิดสอบระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติหลายพอดเก็บเกียรติบัตรก็ยังมีลุ้นชิงโล่อีกเยอะมากโล่รางวัลพระราชทานเลยนะนี่แค่อ่านหนังสือวัดความเข้าใจด้วยการสอบเมื่อความรู้ซึมซับทุกๆปัญหาก็จะมีคำตอบความสุขจะเกิดขึ้นอีกมากมายเลยนะขอบอกและความสำเร็จในชีวิตที่เป็นของจริงจะตามมาครูไม่ได้ลวงหลอกจริงๆนะเป็นไงเป็นไงโอเคไหมสมัครเลยเปล่า
1: โอ้โหน่าสนใจสมัครเลยค่ะ
2: โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ

0: วันนี้ถึงวันที่2มิถุนายน2569
1: ฟังทันไหมเอ่ยเอ้ยภาษาที่เด็กเขาต้องสื่อสารกันอย่างนี้เนาะเด็กก็จะฟังตรงนี้เนาะเป็นทำนองแบบเพลงสมัยนี้เขาก็จะใช้แบบนี้กันเนาะโครงการธรรมะทางก้าวหน้าเนี่ยหลวงพี่เองก็ร่วมมาตั้งแต่ม.2นะสอบมาเนี่ยม.2ม.2ม.3มาเรื่อยเลยจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มาเป็นซูเปอร์วิเซอร์ก็คือไปจัดสอบด้วยสอบด้วยนะสอบไปสอบมาก็คือมานั่งตรวจข้อสอบเลยนะ นายก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเรารู้เรื่องต่างๆเนี่ยคือเรามีข้อมูลในการตัดสินใจมีไว้เยอะแต่คำว่าคนที่มีข้อมูลน้อยเขาจะชอบพูดว่ามืด8ด้านที่บอกมืด8ด้านเป็นเพราะว่าข้อมูลที่เขามีอยู่เนี่ยมันน้อยเกินกว่าปัญหาที่เขาเจอการศึกษาธรรมะเป็นการสั่งสมองค์ความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมาจากปัญญาการตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถนำตรงนี้มาใช้แก้ปัญหาได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าปัญหาทุกปัญหาเนี่ยแก้ได้หมดและปัญหาที่ยากที่สุดถูกแก้ไขแล้วปัญหาที่ยากที่สุดหลวงพี่และหลายรูปรู้ไหมเอ่ยปัญหาอะไรตอบในใจเนาะญาติโยมรู้ไหมเอ่ยปัญหาที่ยากที่สุดระดับจักรวาลเลยการเอากิเลสออกจากใจไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแก้ได้แล้วหมายความว่าปัญหาอื่นนอกจากนี้แก้ได้ขอแค่มีวิธีการเนาะรู้วิธีการเนาะก็เนื่องจากที่เราจะต้องมาศึกษาธรรมะนี่แหละเนาะธรรมะเกี่ยวกับเด็กเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็ได้พูดถึงเด็กไว้นะว่าทุกปกติของเด็กเนี่ยคือทำสิ่งที่ถูกต้องนะและดีงามบางทีบอกเด็กทำสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาไม่เป็นปกติของเด็กจริงๆไม่ใช่นะเด็กเขาต้องทำสิ่งที่ดีแต่ได้เกิดเท้าทำยังแสดงว่าเขายังไม่ได้การอะไรยันในมิตรเนาะยังไม่มีใครคอยแนะนำสั่งสอนเนาะเขาเลยไปทำสิ่งนั้นเนาะอีกโครงการหนึ่งSpeed Content Contest เนาะเป็นการพูดสุนทรพจน์3ภาษาเกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมรักษาสันติภาพโลกนี่แหละใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนเนาะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของน้องที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพูดแล้วก็ภาษาก็จะมาแข่งขันกันเนาะรับสมัครถึงวันที่15มิถุนายนเนาะถ้าเกิดเรามีลูกมีหลานที่มีความเชี่ยวชาญเนาะถ้าเกิดบอกภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาจีนไม่ได้มาภาษาไทยก็ได้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดได้ภาษาจีนด้วยภาษาอังกฤษด้วยก็มากันเนาะภาษานี่สำคัญเนาะภาษานี่เหมือนกับสิ่งที่จะใช้ในการสื่อสารไปทั้งโลกเลยเนี่ยว่าจะให้เขาได้รู้เรื่องหรือรู้สึกอย่างไรเนาะนี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มาประชาสัมพันธ์กันเนาะคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทางชมรมพุทธเนี่ยช่วงก่อนจะเปิดเทอมหนึ่งในภาคเรียนตามโรงเรียนต่างๆนี่เนาะก็มีการจะปฏิบัติธรรมเนาะจะปฏิบัติธรรมคุณครูเนี่ยแล้วก็ผู้บริหารสถานการศึกษาที่เวิร์ลพีซรุ่นล่าสุดก็จะไปที่วันที่6ถึงวันที่10ที่ผ่านมาเนาะก็จะมีคุณครูเนี่ยได้มีโอกาสมาพักกายพักใจแล้วก็ได้ฟังธรรมได้นั่งสมาธินะฮะทำให้เกิดกำลังใจที่จะทำหน้าที่เนาะเพราะว่าเอาแค่เรื่องของการสอนหนังสือเนี่ยหรือการบริหารงานในโรงเรียนเนี่ยที่ท่านผอ.ทำหรือท่านรองผอ.ทำเนี่ยก็เยอะแล้วแต่ถ้าเกิดจะต้องมาทำงานด้านศีลธรรมด้วยเนี่ยจะต้องใช้กำลังใจอีกมากมายเลยและกำลังใจที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ได้มาจากใครให้เราไม่ใช่ว่าไปขอกำลังใจใครนะกำลังใจที่ดีที่สุดเนี่ยมาจากการปฏิบัติธรรมจนเราเข้าถึงความสุขภายในนี้แหละเมื่อนั้นเนี่ยกำลังใจของเราเนี่ยจะมีให้ใช้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนาะเดี๋ยวมาชมภาพบรรยากาศจากโครงการนี้กันนะ

0: ครูตัดมาสั้นๆเนาะปฏิบัติธรรมคุณครูเนี่ยก็สำคัญเนาะสำหรับท่านใดที่เป็นครูผู้นำบุญเนาะคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยให้อวดว่าเยาวชนเนี่ยต้องเก่งและดีต้องควบคู่กันทั้งสองอย่างถามว่าทำไมต้องคู่กันสองอย่างเอ่ยคนเก่งเนี่ยมีเยอะนะและคนเก่งที่สร้างปัญหาก็มีเยอะคือเอาความเก่งเนี่ยไปใช้ในการสร้างปัญหาเนาะคนที่ผลิตอาวุธระดับที่สามารถฆ่าคนได้จำนวนมากเนี่ยก็คือคนเก่งนี่แหละแต่ว่าขาดความดีไงขาดความดีที่จะกำกับในการไปใช้เนาะฉะนั้นเนี่ยในการสร้างเด็กเก่งขึ้นมาเนี่ยเรามีสถาบันการศึกษาเนี่ยทั่วโลกเยอะไปหมดเลยเราให้การศึกษาเยาวชนทั้งโลกเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแต่ถามว่าสิ่งที่ได้ตอบกลับมาสำหรับโลกใบนี้ก็ยังไม่เกิดความสงบสุขใช่ไหมยังเกิดการเบียดเบียนกันยังเกิดการอ่านเอาละเอาเปรียบกันแสดงว่าการศึกษาที่เราให้กับเด็กๆอยู่เนี่ยยังไม่สมบูรณ์ยังขาดบางสิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งต้องมาเติมเต็มในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละฉะนั้นเก่งต้องคู่กับดีด้วยไปคู่กันเนาะไปคู่กันถึงจะดีที่สุดนะอีกประชาสัมพันธ์หนึ่งก็คือนี่ของหลวงพี่เองเลยเนาะวันวิสาขบูชาเนี่ยก็รับสมัครน้องๆนักเรียนมาเป็นอาสาสมัครกันเนาะน้องคนไหนที่อยากจะมารับบุญนะช่วยจัดพัฒนาหารเตรียมพัฒนาหารก็สามารถมาได้ในที่ระเบียง4ในวันวิสาขบูชาเนาะก็สามารถมาลงทะเบียนได้ที่ระเบียง4เนาะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของมีน้องท่านหนึ่งได้ทำรีวิวเนาะการรับบุญจากพัฒนาหารเนาะว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นแบบไหนต้องทำอะไรบ้างมาดูรีวิวสั้นๆกันเนาะเราจะได้พอเห็นภาพเผื่ออยากจะพาลูกหลานมาเนาะแต่บางทีบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักเรียนก็มาได้นะมาเอาบุญด้วยกันเนาะและชมตัวอย่างจากน้องท่านนี้กัน
1: รีวิวเป็นอาสาสมัครจัดพัฒนาหารที่วัดธรรมกาย1วันค่ะเริ่มแรกนะคะเรามาจัดพัฒนาหารที่ระเบียง4นะคะเสาบี27ก็จะมีชุดนะคะเอียงไว้กันเปิดเปื้อนนะคะจะมีเอียงใส่นะคะเดี๋ยวเราใส่เอียงกันนะคะง่ายมากๆแล้วก็จะมีหมวกนะคะไว้ให้เราเก็บผมค่ะไม่ให้ไล่ผมลงไปเลยนะคะพยายามเก็บให้มากที่สุดค่ะแบบนี้เลยแล้วต่อไปเราก็ลุยกันเลยค่ะวันนี้เราตักแกงส้มค่ะถวายพระกันนะคะแล้วก็จะมีน้องนักเรียนมาช่วยทั้งแพ็คทั้งตักเลยค่ะแล้วก็จะมีน้องนะคะลำเลียงขึ้นลายนะคะแล้วก็จะเอาไปวางที่โต๊ะของพระค่ะขึ้นโต๊ะที่เลี้ยงพระวันนี้โอ้โหพระมากกว่า 1,000 รูปเลยนะคะทุกคนก็ช่วยกันนะคะและนี่ค่ะเราก็จะหยิบไปวางนะคะซึ่งจะมีตัวอย่างการวางแล้วก็วางตามจุดที่พี่เขาแจ้งนะคะวางเรียบร้อยค่ะอันนี้คือผลงานนะคะของอาหารนะคะที่โต๊ะนะคะพื้นที่นี้เรารอพระมาได้เลยค่ะต่อไปก็11นาฬิกานะคะทั้งพระสามเณรก็จะมาฉันนะคะแล้วเราก็จะช่วยกันเก็บงานค่ะหลังจากที่พระท่านฉันเสร็จแล้วนะคะเก็บถุงเก็บขยะแล้วก็เราก็เก็บผ้าคลุมโต๊ะนะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะทั้งเศษขยะเศษอาหารทุกอย่างเลยนะคะก็สนุกดีนะคะได้มาทำงานเป็นทีมเด็กๆเขาชอบกันมากค่ะวันนี้ฝนตกอากาศร้อนนิดนึงค่ะเก็บต่อนะคะเราก็ไปเก็บเก้าอี้นะคะที่นี่

0: จะเก็บเก้าอี้เป็นระเบียบเรียบร้อยรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาแล้วก็เก็บน้ำนะคะที่ไม่ใช้ค่ะเอาไปใช้ต่อได้ค่ะก็อยู่ในแพ็คนะคะเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นรถค่ะและนี่ค่ะคือทีมงานนะคะที่ช่วยกันช่วยกันเอาบุญนะคะ เด็กๆก็มาโอ้สนุกสนานนะคะอ่ะยกไปเก็บกันค่ะเด็กๆแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะคืนชุดเลยนะคะก็จะมีทีมพี่ๆนะคะเอาชุดไปซักนะคะสะอาดเอี่ยมอ่องพร้อมรับงานบุญดูแลอาสาสมัครจัดภัตตาหารต้นเดือนในเดือนต่อไปนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็ชวนนะคะทุกต้นเดือนนะคะระเบียงสี่ท่านใดสะดวกก็มาเอาบุญด้วยกันนะ
1: น้องๆก็มากันทุกต้นเดือนแล้วก็งานบุญใหญ่เนาะในช่วงที่ญาติโยมอาจจะนั่งสมาธิอยู่ถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานที่แบบนั่งสมาธิก็ไม่นิ่งชอบนู่นชอบนี่ต่างๆเนาะพามาระเบียงสี่เลยนะเดี๋ยวมีบุญให้รับเนาะบุญเพิ่มเติมกันซึ่งบุญตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ความเชื่อชาญนิดนึงเนาะเดี๋ยวมีพี่ๆคอยสอนให้เนาะคราวนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดจันทบุรีเนาะพระอาจารย์สรพงษ์ท่านก็ฝากประชาสัมพันธ์เนาะท่านเป็นประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับบุญในการก่อสร้างอาคารเนาะซึ่งจังหวัดจันทบุรีเนี่ยอย่างที่เราทราบก็คือท่านก็จะมีกิจกรรมนะเหมือนทุกจังหวัดเลยคืองานเผยแพร่อะไรต่างๆเนี่ยมากมายเนาะทั้งการจัดบวชทั้งการจัดอบรมนะบวชอุบาสิกาแก้วนะอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงงานที่เกี่ยวกับหลวงพี่ด้วยก็คือโครงการเด็กดีวิสตาเนาะอย่างน้อย1ปีเนี่ยหลวงพี่ก็ต้องไปที่จันทบุรีเนาะมีการรวมเด็กๆที่ไปทำกิจกรรมโครงการเด็กดีวิสตาเนี่ยมาเจอกันปีละ1ครั้งแล้วก็มีของขวัญของรางวัลให้มีการประกวดในด้านต่างๆเนาะซึ่งตอนนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีเนี่ยท่านก็กำลังสร้างอาคารที่พักเนาะชื่อว่าอาคารเศรษฐีถาวรเป็นอาคารที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่มีที่พักนะที่เพียงพอนะอย่างอาคารปฏิบัติธรรม2ชั้นเนี่ยชั้นบนเป็นที่ปฏิบัติธรรมส่วนชั้นล่างก็เป็นห้องโถงนะเป็นห้องโถงเป็นห้องธุรการบางทีได้เกิดมีค่ายเด็กเนี้ยก็จะใช้โถงข้างล่างเนี่ยเป็นที่พักเนาะซึ่งก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เนาะนี่คือภาพด้านบนนะด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะนี่ป้ายชื่ออาคารเนาะอาคารเศรษฐีถาวรภายในอาคารเป็นแบบนี้นะก็จะมีห้องต่างๆนะแล้วแต่ละห้องก็จะมีชื่อเจ้าภาพพูดลงบุญเอาไว้เนาะภายในห้องก็จะเรียบง่ายตามแบบฉบับชาววัดเนาะมีที่พักมีอะไรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นอาคารที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีกำลังสร้างอยู่ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นการสร้างเสาเข็มนะ32ต้นในช่วงวันที่ใกล้ๆนี้แล้วเนาะเรามาลองฟังญาติโยมผู้นำบุญที่จังหวัดจันทบุรีเนาะที่ได้ร่วมกันสร้างบุญนี้กันเนาะว่ามีความรู้สึกกันอย่างไร

0: ุณพ่อยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องการเข้ามาของมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายนะคะแต่ก็จะได้ทำบุญให้ท่านบ่อยๆนะคะแล้วก็พอท่านเสียแล้วก็เอาบุญใหญ่ให้ท่านนะคะกฐิน 30,000 วัดได้ทำแล้วก็กฐินวัดทั่วไปด้วยค่ะแล้วก็มาถึงอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งก็จะเป็นกฐินของที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีด้วยอะค่ะ
1: มีความปลื้มปิติใจนะครับวันนี้เป็นวันตอกเสาเข็มต้นแรกนะฮะอาคารเศรษฐีถาวรคืออาคารที่พักผู้มาปฏิบัติธรรมนะฮะ
2: ฝ่าวิกฤตนะคะฝนตกพายุบัวลอยเข้านะคะแต่พวกเราลูกพระธรรมจันทบุรีไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคนะคะที่เกิดขึ้นตั้งใจนะคะต่างคนต่างแบบนั่งสมาธิกันมี

0: หมายที่แน่วแน่มากเลยค่ะที่จะตอกเสาเข็มให้ได้ภายในวันนี้ค่ะก็ผ่านพ้นพายุมาด้วยได้ดีนะคะแล้วก็ปลื้มปิติใจมากเลยค่ะถึงแม้ฝนจะมาถล่มงานของเราแต่ว่าพวกเราก็ไม่ยอมแพ้ค่ะสู้จนชิตังเมค่ะ
1: เราคอยวันนี้มานานค่ะที่จะมารวมใจของชาวจังหวัดจันทบุรีทุกอำเภอให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะในศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีค่ะศูนย์แห่งนี้ตั้งใจทำมาเพื่อรองรับงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกๆงานค่ะซึ่งงานของหลวงพ่อทุกๆงานที่พวกเราทุกคนน้อมรับมาเป็นงานการสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างพระให้เป็นพระแท้ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อมอบหมายให้พวกเราทุกคนคือเราเป็นผู้นำบุญที่พร้อมที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำให้งานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสำเร็จแล้วก็

0: มีความสำเร็จไปกับวัดพระธรรมกายแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยค่ะ
1: กำลังจะตอกเสาเข็มค่ะฝนก็ตกลงมานะคะแล้วก็ปื้มที่ทุกคนนะคะก็ยังสู้ไปด้วยกันแล้วก็ทุกคนมองแววตานะคะพิธีกรถามว่าจะสู้ไม่สู้ทุกคนก็บอกว่าสู้นะคะแล้วทุกคนก็นั่งตากฝนแล้วก็ทุกคนก็มีรอยยิ้มมีความสุขมีความปิตินะคะตรงนี้ก็ทุกคนยิ่งมีความปิติมากก็ยิ่งทำให้ส่วนตัวของพี่เนี่ยรู้สึกปิติมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะถ้าไม่มีหลวงพ่อสถานที่แห่งนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้นะคะแล้วสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่เป็นของสงฆ์เรียบร้อยแล้วนะคะ

ข่าวจากชาวจันทบุรีเนาะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทาง LINE OA เนาะ @jan เนาะอักษรจะตกนิดนึงนะ CHAN 0.2ก็จะไปสอบถามได้เนาะกิจกรรมบุญที่จะถึงก็วันที่30พฤษภาคมเนาะมีวิธีตอกเสาเข็ม32ต้นนะก็สามารถไปสอบถามได้เนาะคราวนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ธรรมะที่นำมาฝากเนาะก็หนึ่งก็จะฝากบุญนี่เหมือนเดิมนะที่ไปปฏิบัติธรรม2สัปดาห์เนี่ยคือนอกจากนั่งสมาธิเนี่ยคือเช้ามืดนั่งสมาธิสวดมนต์ตอนสายนั่งสมาธิตอนบ่ายนั่งสมาธิตอนเย็นทำวัดเย็นสวดมนต์เย็นแล้วก็นั่งสมาธิอาจจะมองว่ามีแค่กิจวัตรตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีเวลาที่รีแลกซ์ก็คือในช่วงตอนเย็นนะที่ไปเดินรอบๆเวิร์ลพีซเนาะในท่านี้ญาติโยมเคยไปเวิร์ลพีซหรือเปล่าเอ่ยเคยไปนะแล้วหลวงพี่จะถามว่าเวิร์ลพีซเนี่ยมีอยู่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าคนที่ไปเนี่ยอยากจะเดินไปให้ถึงเพื่อจะไปดูไปถ่ายรูปตรงจุดนั้นอะไรเอ่ยมีอยู่ที่หนึ่งเนี่ยเป็นเส้นทางที่คนชอบเดินผ่านแล้วจะแวะถ่ายตรงนี้ตลอดเลยติ๊กตอกดูภาพเลยคุณไม่เอ่ยสะพานสีแดงเห็นไหมสะพานสีแดงนะเห็นใครเห็นก็จะหยุดเลยนะเดินๆอยู่หยุดนะเพราะว่าอยากจะถ่ายรูปตรงนี้นะเอ๊ะทำไมเห็นที่อื่นไม่ไปถ่ายทำไมถึงหยุดถ่ายตรงนี้ตรงนี้มีข้อคิดนะว่าเราเรียนธรรมะเนี่ยให้สะท้อนความคิดมาแล้วเราจะเกิดการเติบโตทางความคิดของเราเนาะสะพานแดงเนี่ยทำไมคนถึงชอบไปถ่ายรูปเป็นเพราะว่ามีความพิเศษไงเพราะว่าเป็นสะพานข้ามน้ำทั่วไปก็อาจจะเห็นนะแต่อันนี้เป็นสีแดงเด่นเลยนะเด่นเลยดูเหมือนแบบต่างประเทศเนาะมีความโดดเด่นมีความไม่เหมือนใครสะท้อนอะไรได้บ้างเอ่ยสะท้อนมาที่ตัวเราไงตัวเราเนี่ยไม่เหมือนใครนะไม่เหมือนกับชาวโลกทั่วไปนะชาวโลกทั่วไปเนี่ยท่านแค่ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเนี่ยจบแล้วเป้าหมายชีวิตก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดมาทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่เรารู้เราจึงไม่เหมือนใครและเราจึงมีความพิเศษไงพิเศษชาววัดพระธรรมกายเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยเขาก็รู้นะหลวงพี่นี่เดินไปที่ต่างๆเราไปลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยพยายามไม่ให้เด่นอะไรนะก็เดินๆไปสักพักหนึ่งมีพระอาจารย์ต่างๆท่านก็เดินมาทักนะก็รู้ต่างๆนะว่าเรามาแม้กระทั่งตอนไปฉันรวมๆเนี่ยนะหลวงพี่ธรรมทยาก็น่าจะรู้นะถ้าเกิดมีกิจนิมนต์ที่มีหลายๆที่มารวมกันฉันเนี่ยมองได้เลยว่าวงไหนมาจากที่วัดเนาะโอ้นั่งหลังตรงตักครับพระทหารใส่เรียบร้อยแรงต่างก็มีอยู่ที่ท่านก็เราก็พยายามจะฉันแบบของเราเนาะแต่ถ้าว่าฉันไม่ทันนะท่านฉันกันเสร็จแล้วอ่ะหันไปเอาท่านฉันของหวานแล้วไม่ทันแล้วเปลี่ยนโหมดใหม่นะเป็นโหมดเป็นสปีดนั่นก็มีนะก็ดูว่าเราฝึกมาจากเบ้าหลอมเดียวกันเนาะมีความพิเศษเนาะทีนี้เนี่ยที่เวอร์พีเนี่ยเดินเดินไปอีกเจออะไรรู้ไหมเอ่ยบินได้ด้วยตัวอะไร

นกท่านใดไปบัวพิษเจอนกเงือกบ้างเอ่ยมีนะมีหลวงพี่นั้นเจอนะเมื่อก่อนนกเงือกไม่มีนะนกเงือกนี่มาตอนไหนเอ่ยมาตอนช่วงโควิดตอนที่บัวพิษสงบอ่ะก็เริ่มมากันแล้วก็มีผลไม้สิ่งแดงนี่นกเงือกมาชอบมากินกันอีกาเห็นไหมร้องทั้งวันเลยนะกาแต่ว่าไปรอบนี้หลวงพี่ไปได้ยินเสียงนอกจากกาเนี่ยมันร้องกาแล้วก็มีร้องแก้วแก้วแก้วแก้วแก้วแก้วด้วยมีร้องแก้วแก้วด้วยเหรอเออนกที่ขายาวๆนกอะไรที่ชอบร้องแต้แวดเออหลวงพี่เรียกว่านกแต้แวดไอ้ตัวหนึ่งนกก็ปูดเนี่ยเออแต่ละตัวเนี่ยมีนิสัยต่างกันเลยนกเงือกเนี่ยจะรักสงบอีกาเนี่ยทำงานเป็นทีมอีกาเนี่ยจะกระจายกันไปทั่วเวิร์พีสเลยนะถ้าเจออาหารเนี่ยมันจะเรียกกันมาเป็นฝูงแหละเรียกมาเป็นฝูงเนี่ยนกกระปูดเนี่ยไปเดียวๆนกกระปูดนี่ชอบกินงูนะไปจับสัตว์เลื้อยคลานกินเลี้ยงต่างนกแต้แวดนี่แสบสุดเดินไปเนี่ยมันจะบินมาหาพระเนาะบินมาหาพระทำเหมือนจะมาหาพระใกล้ๆแล้วก็บินเฉี่ยวออกไปเฉี่ยวมาเนาะแม้กระทั่งนกด้วยกันเนี่ยเจอทีหนึ่งนกเงือกบินผ่านเนี่ยมันก็ไปแกล้งนกเงือกนะบินเฉี่ยวนกเงือกเนาะแต่ละตัวเนี่ยเป็นนกเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยสะท้อนข้อคิดอะไรเอ่ยถ้ามองมาที่ตัวเราเนาะตัวเราเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ถ้าว่าอาจจะมีความไม่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องถามว่าเราเนี่ยคือใครถ้าตอบคำถามนี้ได้นะเราจะรู้ความหมายของการเกิดมาเลยแล้วคือทั้งสร้างบารมีนี่แหละหลวงพ่อท่านก็ให้ไว้แล้วนะว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาสร้างบารมีเนาะฉะนั้นเราจึงมีความพิเศษที่ว่านอกจากเราทำมาหากินแล้วเนี่ยเราก็ต้องสั่งสมบุญไปด้วยในทุกๆบุญนะทั้งทานศีลภาวนาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมถึงบุญเล็กบุญน้อยต่างๆเนี่ยก็ต้องเติมเสบียงให้เต็มที่เนาะอีกอันนึงที่ประทับใจนะหลวงพี่ก็สังเกตนะชอบสังเกตนะแม้กระทั่งหลวงพี่ที่ท่านไปปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยเจอหลวงอาสองรูปนะหลวงอาสองรูปท่านก็จะไปตักแบบบุฟเฟ่นี่แหละท่านก็จะเดินไปคู่กันตลอดเลยแต่ว่ารูปแรกเนี่ยท่านก็จะตักให้รูปที่สองเออถามว่าทำไมรูปแรกท่านถึงตักพระตาหารให้รูปที่สองเลยเพราะรูปที่สองเนี่ยท่านมือเจ็บข้างนึงมือซ้ายท่านก็ถือได้แค่จานรูปแรกท่านก็ตักให้ท่านทำอย่างเงี้ยตลอด14วันเลยนะ14วันนะท่านตักสลัดตักนี่ตักนี่ใส่นะโอ้โหท่านก็เปิ่มดีนะตัวนี้ก็สะท้อนสิ่งที่สง่างามของการอยู่ร่วมกันเนาะแม้กระทั่งในการเรื่องเล็กน้อยเนี่ยท่านก็ช่วยเหลือกันนี่แหละฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะอยู่ตามลำพังได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราจะอ่อนแอบางทีเราเหมือนเราเข้มแข็งนะแต่บางทีเราเจอบางเรื่องเนี่ยเราอ่อนแอเราต้องการใครสักคนที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับเราที่จะดึงเราขึ้นมาจากความมืดมนตรงนั้นนะมาสู่ที่สว่างเหมือนชวนมาวัดอะเราอยากจะทำงานเดี๋ยวค่อยไปต้องมีใครสักคนหนึ่งไปดึงเรามาไปพาเรามาไปชวนแล้วชวนอีกพาเรามานี่แหละไม่งั้นเราจะพลาดบุญเนาะเพราะบุญเนี่ยผ่านแล้วก็ผ่านไปเลยบุญใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องมันสั่งสมบุญไว้เนาะในเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อนั่นก็ท่านเคยให้อวยว่าให้เวลากับการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งมีใจรักการทำสมาธิประกอบความเพียรอย่างเต็มที่แล้วจะคุ้มค่าต่อการรอคอยการปฏิบัติธรรมต้องให้เวลาเนาะสำคัญมากเลยอย่างที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็2 สัปดาห์ก็กำลังดีนะกำลังดีที่เราจะได้ไปนะทำความละเอียดให้กับใจของเราเนาะซึ่งก็เป็นความเมตตาเป็นดำริของคุณครูแม่ใหญ่นะที่ท่านดำริมาที่อยากจะให้ทั้งลูกๆในองค์กรทั้งลูกๆเขตนอกญาติโยมสาธุชนเนาะได้มีโอกาสเนี่ยมาปฏิบัติธรรมยาวๆกันเพื่อที่เราจะได้รู้หลักในการปฏิบัติแล้วก็สั่งสมความเรียนของใจเนาะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคิดถึงจังเลยนะนึกถึงพ่อกันนะ

สาธุสาธุสาธุเราคิดถึงเนาะมาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันครั้งแรกเนี่ยตรงบ้านยายเนี่ยท่านใดมาทันบ้างเอ่ยตรงบ้านยายเนาะหลวงพี่ก็มาตอนปีหนึ่งมากับพี่เขาแล้วพอช่วงเย็นๆพี่บอกน้องเดี๋ยวไปโรงเรียนกันนะครับเอ้ยพี่โรงเรียนอะไรเปิดตอนค่ำเนี่ยมันมืดแล้วไม่ใช่เหรอมีโรงเรียนเปิดด้วยเหรอพี่ก็ไม่ได้บอกโรงเรียนอะไรเนาะก็พามาเรื่อยๆเนี่ยก็มานั่งที่บ้านยายบ้านยายมีพรมนะผมนุ่มๆนะผมลายอะไรเอ่ยลายอะไรเอ่ยจำได้ไหมลายขนหนูยุงเปล่าแล้วก็นั่งฟังหลวงพ่อสอนประทับใจมากเลยสนุกมากเลยได้ความรู้เยอะมากแล้วก็ทำให้เกิดอยากจะละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสแล้วพอจบปีหนึ่งนะมาบวชภาคฤดูร้อนธรรมทายาทประมาณ2เดือนนะช่วงนั้นนะพอบวชเลยเสร็จแล้วก็จะมีพามาฟังที่โรงเรียนนี่แหละพาก็จะนั่งเก้าอี้ด้านข้างโรงเรียนเนาะเก้าอี้ก็จะวางเรียงเป็นระเบียบเลยนะเดินมาจากที่อาคารแจ่มจันทร์อยากจะถามญาติโยมว่าทายซิว่าเก้าอี้โซนไหนที่พระท่านอธิษฐานอยากจะนั่งมากที่สุดเก้าอี้ที่ติดกับทางเดินของหลวงพ่อพระธรรมทายาทท่านก็อยากจะเห็นหลวงพ่อใกล้หลวงพ่อท่านเดินผ่านก็จะพนมมือต้อนรับเนาะแล้วก็วันอาทิตย์ตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนที่ท่านมานำปฏิบัติธรรมเนาะก็มีรัตนบัลลังก์เนาะเป็นคือวงกลมใช่ไหมเอ่ยเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปจนถึงชั้นสูงทายซิว่าแถวไหนเนี่ยเวลาพระธรรมทายาทท่านขึ้นไปนั่งสมาธิเนี่ยท่านอยากนั่งมากที่สุดแถวล่างโอ้รู้ด้วยเนาะแถวล่างพอมีโอกาสได้นมัสการหลวงพ่อนะใกล้ๆท่านก็จะเดินผ่านแล้วก็เห็นความผ่องใสของท่านเนาะแค่เห็นท่านเนี่ยเราก็รู้สึกมีกำลังใจแหละเราเห็นท่านเราเกิดแรงบันดาลใจที่เราอยากจะเป็นพระดีๆเป็นพระแท้เนาะมันก็อยู่ในใจของพระธรรมทายาทตอนสมัยหลวงพี่แล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องกลับไปเรียนต่อแหละปี2ปี3ปี4นะแล้วก็มีโอกาสก็ได้กลับมาเนาะนี่ก็เป็นความประทับใจส่วนตัวนะเอาละยังไม่เข้าเรื่องธรรมะที่จะสอนวันนี้เลยนะเริ่มแล้วจะเริ่มสอนนิทานธรรมะก่อนช่วงนี้เนาะใครมีลูกเป็นหลานที่ยังไม่มาอยู่หน้าจอก็ตามมาได้นะวันนี้พระอาจารย์จะมาเล่านิทานธรรมะให้ฟังเนาะวันนี้มาเล่าในเรื่องของปันปันน้อยไม่โกหกเรื่องนี้เป็นอย่างไรทุกท่านที่มาในห้องนี้มีในที่ในการจำเนื้อหาแล้วก็เอาไปเล่าต่อเนาะธรรมะข้อคิดข้อนี้เนาะการละครั้งหนึ่งเนี่ยและคูณตัวนี้ชื่อว่าปันปันกำลังสวมบทเป็นฮีโร่เลยนะใส่หมวกใส่โล่ใส่ดาบไม้ถือดาบไม้กำลังฟันโชเชโชเชโชดะโชเด

ึ้มโดนแจกันนะแจกันหล่นลงไปแตกไหมแตกรู้ด้วยนะแตกเนาะก็ต้องแตกสิใจกันแตกปันปันก็ตกใจมากเลยทำใจกันแตกเสียงแตกของใจกันเนี่ยดังมากแม่อยู่ในครัวก็โผล่มาปึ๊บเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะเอ้าใจกันแตกใครทำแตกเนี่ยปันปันเนี่ยด้วยความกลัวว่าแม่จะดุเนี่ยก็เลยบอกว่าปันปันไม่ได้ทำปันปันไม่ได้ทำแล้วก็เพื่อเป็นการทำลายหลักฐานและครูปันปันก็โยนหลักฐานทิ้งเลยนะดาบไม้โยนไปที่พื้นแม่ก็มาชี้เอ๊ะนี่ดาบไม้ใครเนี่ยดาบไม้ไม่ใช่ของปันปันไม่ใช่ของปันโกหกสองรอบเนาะช่วงที่โกหกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปันปันน้อยนะและครูน้อยเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าหัวตัวเองเนี่ยค่อยๆโตหนักมากเลยค่อยๆโตโอ้ยแย่แล้วโอ้โตอีกโตอีกโตอีกไหมโตอีกโตอีกไหมโตอีกพอยังพอแล้วเนี่ยเราจะล้นจอมองไม่เห็นนะก็ยังไม่ยอมรับผิดนะแม่ก็รู้แหละว่าลูกก็ทำแต่ก็บอกไปเปิดแบบถ้าเกิดใครทำเนี่ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเก็บกวาดดีกว่าเนาะปันปันก็ยังเงียบนะไม่ยอมสารภาพเนาะคืนนั้นเองเนี่ยระหว่างที่ปันปันนอนก็นึกถึงเรื่องที่ตัวเองโกหกแล้วก็เอาไปฝันนะว่าหูตัวเองนี่โตขึ้นโตขึ้นแล้วก็เรื่องที่ตัวเองได้โกหกเรื่องต่างๆเนี่ยโกหกคุณแม่เนี่ยโอ้เรื่องนู้นเรื่องนี้ต่างๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆที่เรียนรู้เข้าว่าปันปันเป็นเด็กขี้โกหกเนี่ยก็ไม่มีใครคบด้วยเลยปันปันเสียใจมากเลยเป็นนั่งร้องไห้อยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งนั่งห่างจากเพื่อนเพื่อนอยู่อีกต้นไม้ต้นหนึ่งเนาะในขณะนั้นเองเนี่ยมีอะไรโผล่มาอะไรเอ่ยไม่ใช่ผี นางฟ้ามาแล้วปิ้งแนะนำเลยนี่หนูปันปันถ้าหนูไม่อยากหัวโตนะต้องพูดความจริงต้องยอมรับผิดนะแล้วก็จะหายจากความรู้สึกนี้เช้าวันรุ่งขึ้นปันปันดีใจมากเลยวิ่งเข้าไปกอดคุณแม่และสารภาพผิดในสิ่งที่ทำแม่ก็บอกว่าเขาหลังก็ระวังนะลูกเวลาเล่นอะไรเนี่ยก็ต้องระวังชนเข้าของนะเดี๋ยวได้เกิดที่มันแคบก็ไปหาที่อื่นเนี่ยที่กว้างเล่นได้นะนี่ก็ผ่านไปในเรื่องของและคุณปันปันตัดภาพมาที่โรงเรียนเนาะคุณครูเนี่ยพาเด็กๆเนี่ยไปเล่นที่สวนสาธารณะกระต่ายน้อยเนี่ยก็มีจักรยานนะปั่นจักรยานมาที่ชายป่าจังหวะนั้นเองมีสัตว์ตัวหนึ่งโผล่เข้ามาตัวอะไรเอ่ยงูไม่มีงูนะเป็นเจ้าช้างมาแกล้งกระต่ายเนาะเจ้าช้างตะโกนว่าเสือมาเสือมากระต่ายน้อยตกใจนะทิ้งจักรยานเลยแล้วก็วิ่งหนีไปเพราะว่ากลัวเสือเนี่ยจับไปกินนะเจ้าช้างน้อยเห็นจักรยานของกระต่ายก็จักรยานของกระต่ายนี่เอ๊ะมันขี่ได้ไหมนะไหนลองสิปึ๊บเอ้ยปันเอ้ยปึ๊กเรียบร้อยฮะหักครับด้วยความที่ช้างน้อยนี่กลัวกระต่ายจะมาเห็นเข้าก็เลยเอาทำลายหลักฐานเหมือนกันเอาจักรยานไปซุกในพุ่มไม้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไม่ทันไม่กี่นาทีนะพวกเพื่อนๆนะที่ได้ยินว่าเสือมาเนี่ยก็ถืออาวุธมาเลยนะกะว่าจะมาจับเสือเจอไม่เอ่ยไม่เจอแต่เจ้าช้างนี่แหละไหนเสืออยู่ไหนเจ้าช้างบอกอ๋อเสือไปแล้วโกหกอีกนะอ้าวแล้วจักรยานของกระต่ายน้อยไปไหนนะจักรยานของกระต่ายน้อยเนี่ยเหรอเสือไปปั่นแล้วก็โกหกอยู่นะด้วยความโกหกเนี่ยเจ้าช้างเนี่ยรู้สึกหัวมันโตขึ้นโอ๊ยแล้วก็เดินเซสะดุดท่อนไม้ล้มลงไปตรงพุ่มไม้ที่ซ่อนจักรยานไว้เพื่อนๆเลยเห็นว่าช้างน้อยเนี่ยโกหกเลยไม่มีใครคบด้วยเลยเดินหนีเลยนะมีสัตว์เพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยมีเด็กเพียงแค่คนเดียวนะที่มาคุยกับช้างน้อยคือตัวอะไรเอ่ยตัวแรกคูณปันปันนี่แหละก็มาปอบอะไรว่าโอ้ไม่เป็นไรนะแต่เธอรู้สึกอย่างเงี้ยเราเคยเป็นมาก่อนเธอก็ต้องไปสารภาพผิดแล้วก็ขอโทษนะแล้วต่อไปก็ต้องพูดแต่ความจริงนะเจ้าช้างก็ยอมนะยอมจะไปขอโทษเพื่อนๆนะในระหว่างที่ไปขอโทษเนี่ยเดินไปเกิดตกหลุมลงไปปุ๊บโอ้โหมีหลุมกำดักอยู่ด้วยนะลงไปที่ก้นหลุมลึกมากเลยขึ้นเองไม่ได้จึงร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยเพื่อนๆเนี่ยได้ยินนะแต่ไม่มีใครมาช่วยเพราะว่าอะไร

0: ราะว่าเข้าใจว่าช้างน้อยเนี่ยโกหกเห็นไหมเอ่ยแต่ถ้าว่าโชคดีเนี่ยคุณครูน้องคู่เดินผ่านมาพอดีนะเห็นช้างอยู่ในหลุมก็เรียกเด็กๆเนี่ยมาช่วยดึงขึ้นจากหลุมเนาะจากนั้นเนี่ยช้างก็ขอโทษเพื่อนๆแล้วก็ช่วยกันซ่อมจักรยานให้กับกระต่ายน้อยเนาะนิทานเรื่องนี้จบแล้วเสียงตบมือข้อคิดครับข้อคิดอะไรเอ่ยเกี่ยวเรื่องโกหกนั่นแหละเนาะเราสอนเด็กกันนะให้พูดความจริงนะมีปัญหาอะไรก็บอกไปตามความเป็นจริงเนาะผู้ใหญ่ก็จะได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขนี่แหละเริ่มต้นด้วยความจริงเนี่ยแล้วทุกอย่างจะแก้ไขได้แต่ได้เกิดปิดบังไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยที่เราเคยฟังหลวงพ่อรัตน์ท่านสอนเนาะเวลาโกหกเนี่ยมันต้องโกหกถึง3รอบใช่ไหมเตรียมเรื่องแล้วก็โกหกแล้วก็จำด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยโกหกเรื่องอะไรเนาะกลายเป็นว่าเนี่ยที่พูดไปเนี่ยมันจริงหรือโกหกเนาะมันนั้นก็จะแย่เนาะเดี๋ยวมาชมคุณครูที่ไปปฏิบัติธรรมท่านได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการปฏิบัติธรรมเอาไว้ว่าอย่างไรนะแล้วชมสื่อตัวนี้กัน
1: เขาเป็นเด็กเขาไม่คิดว่าเขาจะได้มีโอกาสจะได้มาเป็นประธานกฐินดิฉันชื่อนางสาววราพรสมบัณฑิตนะคะเป็นคุณครูจากโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะพอได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ได้พบกับอาจารย์อรนุชศรีสดค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ทำโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกนะคะตั้งแต่รุ่นแรกมาเลยปี2551ร่วมกิจกรรมกฐินครั้งแรกของโรงเรียนบ้านค่ายเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ได้รับการสนับสนุนปัจจัยจากหลวงพ่อ 5,000 บาทพาเด็กไปบอกบุญตามตลาดนัดต่างๆเด็กเข้าไปเขาก็ได้ทำกิจกรรมสนุกเขาก็จะมีกิจกรรมร้องรำทำเพลงแล้วก็เชิญชวนบอกบุญบอกประโยชน์ของการทำกฐินบอกก็รู้สึกประทับใจกับเด็กๆที่เขาได้ทำเจ้าอาวาสวัดบ้านค่ายนะคะท่านสนับสนุนเยาวชนให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนานะคะปลื้มแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองได้พยายามก็ได้ 99,900 บาทก็คือตรงส่วนนี้ก็ที่จากการบอกบุญนะคะพอรวมปัจจัยของหลวงพ่อก็ได้ถึงแสนพอดีรู้สึกปลื้มในปีแรกที่ลงทำเด็กๆ เขาก็กล้าแสดงออกเขารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กเขาไม่คิดว่าเขาจะได้มีโอกาสจะได้มาเป็นประธานกฐินเขาไม่คิดว่าครั้งนึงเขาจะเคยได้ทำแม้เขาจะเป็นเด็กก็ตามปฏิบัติธรรมครูประทับใจทุกครั้งที่มาก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมตรงนี้ไปให้ได้มากที่สุดนะคะก็คือมีรุ่นปิดเทอมเมื่อไหร่ก็จะมาทุกครั้งเพราะว่า 1. ทำให้จิตใจครูดีขึ้นด้วย 2. มีพลังใจที่จะสร้างเยาวชนต่อไปโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเนี่ยมีประโยชน์กับเด็กๆมากถ้าเด็กๆได้มีร่วมทำแล้วเนี่ยเด็กๆ เขาก็จิตใจดีขึ้นเด็กมีจิตอาสามากขึ้นจิตใจอ่อนน้อมมากขึ้นผู้พร้อมมากขึ้นก็รู้สึกประทับใจกับเด็กๆแล้วขอบคุณหลวงพ่อธรรมทัยโยนะคะแล้วก็ทุกครั้งเลยที่เห็นภาพหลวงพ่อจะรู้สึกปลื้มทุกครั้งเลยและจะส่งยิ้มให้ท่านทุกครั้งแล้วก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ลูกมีใจที่จะเข้มแข็งทำงานเพื่อเหลือทางโลกต่อไปลูกจะทำจนลมหายใจสุดท้ายขอบคุณมากและลูกจะตั้งใจปฏิบัติตนให้ดีเพื่อที่จะทำสิ่งนี้จนลมหายใจสุดท้ายค่ะ
0: สาธุหายากคุณครูผู้นำบุญเนี่ยหายากแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเนาะอย่างที่บอกว่าแค่ภาระในการสอนเนี่ยหนักแล้วนะเอกสารนู่นนี่ต่างๆประเมินนี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะพอไปคุยเรื่องของศีลธรรมเนี่ยถ้าเกิดท่านไม่ได้เห็นคุณค่าจริงเนี่ยก็จะยากที่จะมาทำตรงนี้เนาะฉะนั้นแล้วคุณครูที่ได้มาร่วมโครงการต่างๆกับทางชมรมพุทธเนี่ยถือว่ามีหัวใจยอดกัลยาณมิตรอย่างมากเลยซึ่งการสร้างเยาวชนเนี่ยสำคัญนะเราสร้างวัดมาหรือสร้างศูนย์สาขาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยสุดท้ายวันนึงเนี่ยญาติโยมนะเราก็ต้องไปตามกฎธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปบุคคลที่จะมาแทนเราในการดูแลพระศาสนาเนี่ยก็คือเยาวชนคือเด็กๆณตอนนี้นี่แหละที่น้องๆเขาจะเติบโตขึ้นมามีสมาธิแล้วก็มาช่วยกันสืบต่อมาช่วยในการดูแลสิ่งที่เราได้ร่วมกันทำมาตั้งแต่ครั้งยุคบุกเบิกนี่แหละฉะนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเนี่ยจึงเป็นงานที่สำคัญแต่ว่ามันอาจจะเห็นผลช้า

เหตุผลช้าแต่มันมีผลมันมีผลอ่ะมีหลักฐานไหมก็คนที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าก็มาจากความเป็นเด็กแล้วก็มีโอกาสมาร่วมกับโครงการวัดนี่แหละก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็มาบวชในพระศาสนาเนาะทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการที่มีมิตรที่ดีมีกัลยาณมิตรเนี่ยคอยประคับประคองคอยป้องกันภัยให้กับตัวเราเนาะตรงนี้นี่สำคัญวันนี้ก็จะมาเล่าชาดกเรื่องนึงให้ทุกท่านได้ทบทวนกันเนาะชาดกเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับมิตรที่ดีแหละมีชื่อว่าสุวรรณกกะตะชาดกเนาะเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรเนาะในสมัยพุทธกาลเนี่ยถึงช่วงยุคนึงนะศาสนาพุทธเนี่ยก็เริ่มมีการแบ่งนะแบ่งเป็นกลุ่มก็มีกลุ่มของพระเทวราชท่านก็จะแยกออกมาแล้วท่านก็มีความมักใหญ่ไฟสูงท่านก็อยากจะเป็นใหญ่เนาะอยากจะเป็นใหญ่ถึงขั้นที่ว่าคิดทำลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่มีอยู่คราวหนึ่งที่ท่านไปหม่อมเล่าช้างแล้วก็ปล่อยช้างนราคีรีเนี่ยหวังว่าจะไปปงประชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงที่บิณฑบาตเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไปบิณฑบาตกับพระอานนท์นะพระอานนท์เห็นเข้าก็เดินมาขวางทางเลยนะขวางทางช้างนะปุ๊บเลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกให้หลบไปอย่ามาขวางตรงนี้นะท่านก็บอกอย่างนั้นพระอานนท์ท่านก็ได้ตอบกับมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนักพระองค์อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นดวงประทีปของโลกเป็นที่พึ่งของโลกขอพระองค์อย่าเสี่ยงอันตรายครั้งนี้เลยชีวิตของข้าพระองค์มีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์ได้สละซึ่งสิ่งมีค่าน้อยเพื่อรักษาสิ่งที่มีค่ามากเหมือนสละกระเบื้องเพื่อรักษาแก้วมณีเถิดพระเจ้าค่ะถ้าภาษาสั้นๆยังไงเอ่ยขอยอมตายแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอย่างนี้เลยนะเด็ดเดี่ยวมากเลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตัดตอบมาว่าอย่าเลยอนนท์บารมีเราได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปองชีวิตของตถาคตได้ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์หรือเทวดามารพรมใดก็คือไม่มีใครในจักรวาลนี้ที่จะทำลายพระองค์ได้นะที่จะปองพระชนนะพระชนชีพองค์ได้เนาะพระอนนท์ก็ยังไม่ถอยนะช้างก็เข้ามาแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้แผ่พระเมตตาเนาะช้างนราคีรีก็สงบลงแล้วก็ได้ตรัสสอนช้างว่านราคีรีเอ๋ยเธอกำเนิดเป็นเดรัจฉานในชาตินี้เพราะกรรมอันไม่ดีของเธอในชาติก่อนแต่งให้เธออย่าประกอบกรรมหนักคือทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเพราะจะมีผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลเนาะช้างก็ได้สติก็กลับมาเป็นช้างที่ดีนะเรื่องที่พระอนุนได้ปกป้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ลือไปทั้งวัดเลยนะพระภิกษุก็มาคุยกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสกับภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนพระอนุนก็สละชีวิตเพื่อเราเหมือนกันเห็นไหมเอ่ยทำแบบเดิมมาทุกชาติเลยนะท่านก็ได้เล่าเรื่องในอดีตชายฟังว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยในสังคมเกษตรกรรมเนาะก็ทำนาทำไร่นี่แหละชาวบ้านนี่แหละมีพราหมณ์ผู้หนึ่งก็เป็นชาวนาเหมือนกันนี่แหละได้มาล้างหน้าล้างตาที่ริมบึงนะที่ริมบึงเนี่ยก็มองไปเห็นปูน้อยทองคำนะโอ้หน้าตาน่ารักเนาะสีก็สวยนะพราหมณ์ผู้นี้ก็เอ็นดูมากเลยก็อุ้มขึ้นมานะถ้าเกิดเป็นเรา

อาจมองที่ไกลๆเนี่ยได้อย่างชัดเจนเหมือนเล่นเลยนะแล้วท่านคนว่านี่ท่านก็ว่ากลมบล็อกเลยเนาะนี่เหมือนตาค้างเลยเนาะแต่ท่านก็ฟังในตัวสอนมาก็จินตนาการน่าจะเป็นแบบนี้นะวาดมาเนาะหน้าของพราหมณ์พวกนี้ก็อยู่ใกล้กับรังของอีกาสามีภรรยาเนาะตัวผู้ตัวเมียเจ้าตัวเมียนี่ก็ท้องอยู่แล้วเกิดแพ้ท้องอยากกินของพิเศษปกติแล้วแพ้ท้องต้องกินอะไรใช่ไหมเอ่ยยมแม่หลวงพี่ก็ชอบมะม่วงเนาะตอนแพ้ท้องแต่อีกาเนี่ยตัวเมียบอกพี่จ๋าน้องแพ้ท้องอ้าวแล้วน้องอยากกินอะไรล่ะน้องอยากกินลูกตาของพราหมณ์พวกนี้มันใสใสกลมกลมน่าจะอร่อยโอ้ยน้องกินอะไรก็ไม่กินจะกินตาของมนุษย์นี่นะมันยากนะเจ้าตัวเมียก็คิดวิธีการนะเอาอย่างไรดีนะถ้าเป็นหนังการ์ตูนญี่ปุ่นอิคิวซังต้องใช้หมองใช่ไหมอันนี้ไม่มีหมองนะมีแต่ปีกเอามารูปคางนะปิ้งไอเดียนะก็บอกพี่จ๋าเอางี้สิพี่แม่ไปช่วยกันปฏิบัติท่านงูเห่าเนี่ยที่อยู่ในโพรงข้างล่างเนี้ยเดี๋ยวพอท่านงูเห่านะรู้สึกดีเนี่ยก็จะช่วยเหลือเราเองแหละนะก็วางแผนอย่างนั้นนะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยอีกา2ตัวนะสามีภรรยาก็ไปเอาอาหารเนี่ยมาให้งูเห่าตลอดเลยจนงูเห่าเนี่ยเอ่ยปากขอบคุณนะแล้วก็บอกว่ามีอะไรให้เราช่วยเนี่ยก็บอกนะอีกาก็ได้ทีก็เลยบอกเลยว่าท่านงูเห่าเดี๋ยวจะมีพราหมณ์เนี่ยที่ตากลมๆเนี่ยตาโตๆเนี่ยตา3ชั้นเนี่ยมาทางนี้เนี่ยท่านช่วยกัดให้หน่อยนะโอ้เรื่องแค่นี้เองง่ายมากเลยวางแผนเสร็จไว้แล้วเนาะวันเวลาผ่านไปเนี่ยชาวนาเนี่ยพราหมณ์ที่เป็นชาวนาก็ยังมาเยี่ยมเจ้าปู่ทองคำทุกวันนะตอนนี้ไม่ใช่ปู่น้อยแล้วตัวมันใหญ่ขึ้นนะก็ยังมาเล่นด้วยทุกวันนะเป็นแบบความคุ้นเคยแหละและในวันนั้นเองเนี่ยในขณะที่กำลังจะกลับบ้านเนี่ยเดินมาเนี่ยงูเห่าก็มาตามนัดเลยกัดปุ๊บที่ขาโอ้พามล้มลงเนาะงูเห่าก็หนีเข้าโพรงไปด้วยพิษงูเนี่ยทำให้พามเนี่ยสลบเลยพอพามสลบเนี่ยงูไม่ใช่งูนะปูทองคำเห็นเข้าเนี่ยก็รีบวิ่งขึ้นมาเลยนะมาที่ตัวเพื่อปกป้องนะเพราะอะไรเห็นและอีกาจ้องและอีกาตัวผู้ก็รีบบินลงมากะว่าจะมาจีบลูกตาเอาไปให้ภรรยาตนเองเนาะพอเข้ามาใกล้พราหมณ์เนี่ยเจ้าปูเนี่ยเอาก้ามทองคำเนี่ยงับเขาเลยนี่หนีบคอเลยด้วยกำลังของปูทองคำเนี่ยเป็นไงล่ะดินเมลุดอีกาก็เจ็บนะแล้วก็บังคับให้อีกาเนี่ยไปตามงูมานี่เจ้ากาไปตามงูมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าจะมาทำอย่างนี้กับเพื่อนข้าไม่ได้อีกาก็เจ็บนะก็เลยต้องเรียกท่านงูช่วยด้วยท่านงูช่วยด้วยฝ่ายงูพอได้ยินเสียงอีกาเรียกเนี่ยก็จะมาช่วยเนี่ยกะว่าจะมากัดปูทองคำกัดโดนไม่เอ่ยไม่โดนนะรู้ได้ด้วยนะไม่โดนเพราะว่าเจอก้ามทองคำอีกข้างหนึ่งแต่ถ้าเกิดมาอีกตัวหนึ่งคงจะเสร็จแน่เลยมีก้ามแค่สองข้างเนาะก็หนีบไว้ทั้งสองตัวนี่แหละแล้วไงปูทองคำก็เลยบังคับให้เจ้างูเนี่ยไปดูดพิษออกให้หมดเดี๋ยวนี้นะแล้วข้าจะปล่อยเจ้าสองตัวเนี่ยก็เลยบังคับงูไปนะงูก็ยอมทำตามนะเพราะว่าเจ็บมากนะก็ดูดพิษจนกระทั่งพามเนี่ยฟื้นขึ้นมานะในสมัยนั้นเนี่ยงูสามารถกัดใส่พิษแล้วก็ถอนพิษได้ด้วยเนาะแต่ว่าสมัยนี้อย่าไปทำตามเนาะอาจจะโดนกัดเพิ่มนะก็ถอนพิษจนกระทั่งพามฟื้นขึ้นมางูจะปูทองคำก็พิจารณาแล้วว่าสัตว์สองตัวนี้อันตรายมากเลยไม่ควรจะให้มีชีวิตอยู่ต่อไปจากนั้นก็ส่งไปเกิดใหม่เรียบร้อยนะฝ่ายกาภรรยาก็บินหนีไปอยู่ที่อื่นเลยเนาะจากชาดกเรื่องนี้ก็สรุปนะว่าพระเทวทัตเนี่ยกำเนิดเป็นกาช้างกำเนิดเป็นช้างเคยเกิดเป็นงูเห่ามาก่อนพระนนท์เกิดเป็นปูพราหมณ์หนุ่มก็คืออดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างของมิตรที่ดูแลกันมาข้ามภพข้ามชาติเนาะจนกระทั่งมาถึงภพชาติสุดท้ายพระนนท์ก็มาเป็น อุปถัมภ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่เราได้เคยดีในฝั่งเนาะแล้วก็ลองดูว่าเราเนี่ยมีมิตรที่จะปกป้องเราขนาดนี้ไหมไม่มาวัดเหรอไม่มาใช่ไหมดึงขึ้นรถเลยนะล็อกแขนล็อกขานะมานั่งสมาธิมาเนี่ยมาเอาวุ่นนะอะไรนะให้กำลังใจเนาะเดี๋ยวมาพักฟังเพลงที่เกี่ยวกับ
โยมพี่อุบาสกที่

สาธุก็พี่บาศกก็สร้างบุญมานานนะนานช่วงท้ายเห็นบัตรพี่บาศกเนาะใต้รูปเนี่ยมีจักแก้วมีจักแก้วสามจักหมายความว่าไงเอ่ยเขตไหนก็จะรู้กันนะแต่ท่านที่ยังไม่ทราบก็จะบอกว่าหนึ่งจักเนี่ยหมายถึงว่าสร้างบารมีมาสิบปีนะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามจักก็หมายความว่าอย่างน้อยก็30ปีนะเป็นในบาศกมา30กว่าปีนะกว่าจะได้บวชเนาะก็เดี๋ยวไปเอาบุญกันในวันวิสาขบูชาเนาะทีนี้อีกเรื่องนึงที่จะเล่าธรรมะก็คือชีวิตของเราเนี่ยนอกจากจะมีกัลยาณมิตรแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือการยึดมั่นที่จะสร้างความดีโดยที่ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวนะก็คือไม่มีความลำเอียงเนี่ยความลำเอียงก็มีลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะว่าหลงอคติสี่นะคือใครมาอะไรเนี้ยไม่สนใจเนี่ยยอมหักเลยนะเพื่อจะรักษาความดีเอาไว้เนาะไม่ยอมผิดกฎแห่งกรรมเนาะก็จะเล่าชาดกในเรื่องที่ว่าตันทุนาลิชาดกเนาะเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรคือในสมัยหนึ่งเนี่ยที่วัดเนี่ยก็มีพระเยอะนะพระเยอะมีพระเถระรูปหนึ่งท่านชื่อว่าพระทัพพระมัลลบุตรเนี่ยท่านก็มีในที่ในการจัดสรรพัตตาหารแต่พระภิกษุสงฆ์นะให้เหมาะนะให้เหมาะให้ควรต่างๆเนาะบางรูปท่านป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องเป็นอาหารนั้นอ่อนแรงต่างๆเนาะก็ทำหน้าที่ด้วยดีมาตลอดแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งเนี่ยมีปัญหาตลอดเลยพอได้พัตตาหารมาเนี่ยท่านมีนามว่าพระอุทายีเถระนะโอ้องค์นี้ชื่อคุ้นมากเลยนะหลายเรื่องเหมือนกันนะโวยวายเลยโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมเราได้ภัตตาหารนี่มาโวยไปโวยมานะพวกภิกษุก็บอกว่าโอ้ยท่านอุทายีบ่นอย่างเงี้ยท่านก็ไปทำหน้าที่เองเลยไหมล่ะเหรอให้เราเหรอได้โอเคโอเคถือก็บวยเลยนะคราวนี้มั่วไปหมดเลยคราวนี้นะเออไหนจัดสรรยังไงผิดพลาดไปหมดเลยจนเกิดความเดือดร้อนไปทั้งวัดเลยนะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมัยนี้บอกว่าปฏิวัติคณะสงฆ์พร้อมกันจะปลดพระอุทายีออกจากตำแหน่งไม่ให้นะไม่ให้ทำหน้าที่นี้อีกแล้วเสียงโวยวายเสียงอะไรเนี่ยไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้สอบถามพระอานนท์เนาะพอทราบเรื่องเข้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าอานนท์อุทายีเนี่ยกระทำความเสื่อมลาภแก่คนอื่นเพราะความที่ตนเป็นคนโง่มิใช่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็กระทำแล้วเหมือนกันโอ้โหซ้ำๆเหมือนกันเนาะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งพระเจ้าพมทาปกครองเมืองพาราณสีเนี่ยเมืองพาราณสีเนี่ยเป็นชื่อเมืองแห่งการค้าเนาะคือพ่อค้าต่างเมืองเนี่ยก็จะเดินทางมาค้าขายที่เมืองนี้เป็นจำนวนมากที่เมืองแห่งนี้ก็มีบุรุษหนุ่มบัณฑิตผู้หนึ่งเนี่ยเป็นผู้ตีราคาด้วยความเที่ยงธรรมนะตรงไปตรงมานะทำให้พ่อค้าเนี่ยสามารถที่จะมาค้าขายโดยที่รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมานะแต่ถ้าว่าสิ่งนี้อยู่ในสายตาของพระราชานะโอ้ยบัณฑิตคนนี้เนี่ยมันทำหน้าที่ตรงเกินไปไหมเนี่ยรู้สึกว่าสมบัติเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่เลยนะบัณฑิตก็ทำงานมาเรื่อยๆนะช้างกี่เชือกกี่ตัวเอาไปเท่านี้โอเคไหมโอเคครับเรียบร้อยนะ

พระราชาไม่พอใจมากเลยเพราะว่าเงินมันได้น้อยตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยก็เรียกมาต่อว่าเนอะทำไมเจ้าไปตีอย่างนั้นน่ะแล้วเงินมันจะได้มากหรือน้อยมันจะได้น้อยไปไหมก็อยากให้บัณฑิตเนี่ยกดราคาเนาะถามว่าบัณฑิตทำไหมบัณฑิตก็ไม่ยอมกดราคาคือทำหน้าที่เหมือนเดิมเที่ยงธรรมเหมือนเดิมนะตรงไปตรงมาเหมือนเดิมวันหนึ่งเนี่ยพระราชาระหว่างที่ท่านทอดพระเนตรไปข้างนอกเนี่ยไปเห็นชายผู้หนึ่งเนี่ยโอ้โหอันนี้เรียกว่านักกดราคามือฉมังเลยนะไปต่อราคาแม่ค้าจนกระทั่งขาดทุนเลยนะต่อแล้วก็ต่อได้ด้วยนะพระราชาเห็นก็ปลื้มมากประทับใจในการทำหน้าที่มากเลยก็เลยเรียกชายหนุ่มคนนี้เข้ามาที่วังเลยนะแล้วก็เรียกบัณฑิตที่ตีราคาเนี่ยมาด้วยแล้วก็สั่งปลดเลยเอ้ยนี่เจ้าทำงานเที่ยงทำเกินไปเราขอปลดเราขอแต่งตั้งชายคนนี้เป็นผู้ตีราคาคนใหม่นะพอแต่งตั้งเสร็จนั้นแหละชายคนใหม่ที่มาเป็นผู้ตีราคาเนี่ยกดราคาแหลกเลยเขาเนี่ยนะใครมาจากเมืองต่างๆเจอกดราคาเนี่ยพระราชาดีใจมากแล้วโอ้โหเงินเราเพิ่มเต็มเลยเงินเต็มเลยนะวันหนึ่งเนี่ยมีพ่อค้าม้า500 ตัวเนี่ยมาจากต่างเมืองนะเอาม้ามาขายที่เมืองพระราชาเห็นเขาโอ้ม้าดีๆนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราให้คนตีราคาของเราเนี่ยตีราคาให้นะฝากด้วยนะเจ้าเนี่ยตีราคาให้ดีๆล่ะได้ครับพระราชาว่าแล้วก็เริ่มตีราคาเลย เอาอย่างนี้นะท่านพ่อค้าม้าม้า500 ตัวเนี่ยเราให้ข้าวธนาเดียว ธนาเดียวประมาณ1 กิโลนะครับ1 ธนาประมาณ1 กิโลนะ500 ตัวเท่ากับข้าว1 ธนาพ่อค้าม้าก็ตกใจนะแต่ทำยังไงได้ล่ะเอามาขายแล้วก็ต้องขายนะขายแบบเสียไม่ได้นะแต่ในใจนี่ก็ยังไม่ยอมนะก็เลยต้องไปหาผู้ช่วยนะก็คืออดีตคนตีราคาคนเก่าบัณฑิตผู้นี้นี่แหละก็ไปปรึกษาเราเรื่องทั้งหมดให้ฟังนะบัณฑิตก็รับจะช่วยนะก็เลยบอกพ่อค้ามาว่าเอางี้ท่านเดี๋ยวท่านไปช่วยทำหน้าที่หนึ่งให้ดิไปติดสินบนนะติดสินบนคนตีราคาคนปัจจุบันให้หน่อยบอกว่าข้าว1 ธนาเนี่ยถ้าเกิดใครมาถามนะว่าข้าว1 ธนาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ให้ตอบว่ามีค่าเท่ากับเมืองพาราณสีนะนะพ่อค้าก็โอเคนะไปทำตามนะแต่ติดสินบนเนี่ยเอาเงินไปให้คนตีราคาเนี่ยคนตีราคานอกจากไม่มีความรู้เนี่ยก็ยังโลภด้วยนะก็รับเงินมาเลยนะแล้วก็ท่องไว้ในใจเลย1 ธนาเท่ากับเมืองพาราณสี1 ธนาเท่ากับเมืองพาราณสี1 ธนาเท่ากับเมืองพาราณสีท่องจนขึ้นใจนะกลัวตอบผิดนะวันหนึ่งเนี่ยพ่อค้าม้าก็พาบัณฑิตอดีตคนตีราคาเนี่ยเข้าเฝ้าเนาะพร้อมด้วยมหาชนนะมากันเต็มที่ท้องพระโรงเลยแล้วก็มาหาพระราชาพระราชาถามว่ามาทำไมเลยเนี่ยผมเพิ่งขายเนี่ยม้า500 ตัวเนี่ยได้ข้าวมา1 ธนานแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าข้าว1 ธนานเนี่ยจะเท่ากับสิ่งของไหนหรือครับก็สอบถามนะพระราชาก็เลยหันไปถามคนตีราคาบอกว่าเอ้าเจ้าลองตอบเขาสิว่าข้าว1 ธนาเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่คนตีราคาก็ตอบเหมือนที่ท่องมาเลยนะว่าข้าว1 ธนาเท่ากับเมืองพาราณสีพระเจ้าข้าโอ้ตอบเสร็จพระราชาตกใจนะตกใจเสร็จบัณฑิตได้ทีนะบอกท่านพระราชาเมืองของท่านเนี่ยพาราณสีเนี่ยมีค่าเท่ากับข้าวแค่1 ธนาเองเหรอพวกมหาชนที่มาเป็นพยานนะก็ต่างหัวและขบขันกันใหญ่เลยนะพระราชาก็โกรธมากเลยโกรธคนตีราคาเนี่ยก็เลยสั่งปลดอีกเนี่ยแล้วก็แต่งตั้งให้คนตีราคาคนเก่าเนี่ยมาทำหน้าที่เหมือนเดิมเนาะนี่ก็เป็นเรื่องในสมัยนู้นเลยนะสรุปชาตินะพนักงานตีราคาผู้โลภมากก็เป็นพระอุทายีเนาะผู้หลงไหลในรถอาหารพนักงานตีราคาที่ทำก็คืออดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจากตอนนี้ก็จะดูได้ว่าถ้าเกิดเราไปเจอใครกดดันเนี่ยแบบถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนะบอกว่าต้องกินเหล้านะต้องกินเหล้านู่นนี่ต่างๆนะกดดันต่างๆแล้วเราสามารถที่จะรักษาศีลได้ดีนะในแวดวงเพื่อนฝูงที่ผิดศีลอย่างเงี้ยก็ถือว่าเรามีกำลังเข้มแข็งแต่ว่ามันก็มีโอกาสวันไหวนะนอกจากเราจะต้องมาเติมกำลังใจคือมารวมกันนี่แหละเนาะมารวมกันที่วัดในงานบุญต่างๆได้มาเจอยอดกัลยาณมิตรนี่แหละแล้วก็ที่สำคัญเราก็ต้องมีหลักยึดเหนี่ยวเนาะในการที่เราจะต้องหาสิ่งที่บูชาแล้วทำให้ใจของเราเนี่ยมีความเรียกว่าไม่ตกต่ำนะนั่นก็คือจะพาทุกท่านเนี่ยได้ทบทวนเกี่ยวกับมงคลชีวิตข้อที่3ในเรื่องของการบูชาบุคคลที่ควรบูชาท่านเปรียบอย่างนี้ว่าต้นไม้ที่กำลังโตเนี่ยต้องการหลักค้ำอยู่ต้นนั้นอ่อนที่โต

ขึ้นมาเนี่ยฟังว่าจะเจอลมพัดหักได้จึงจะเป็นต้องมีหลักโดยเฉพาะไม้ที่มีราคาอย่างเงี้ยเนาะท่านก็ต้องมีไม้มาค้ำเอาไว้จนกว่าจะโตเองขึ้นไปได้โตขึ้นแข็งแรงขึ้นไปได้เนาะการบูชาคือการเลื่อมสายยกย่องเชิดชูด้วยกิริยาอาการสุภาพที่เราแสดงต่อผู้ที่ควรบูชาทั้งต่อหน้าและรับหลังเนาะต้องต่อหน้าและรับหลังเนาะทั้งสองช่วงเลยนะการบูชาบุคคลที่คุณบูชาบุคคลที่มีความดีควรค่าแก่การระลึกถึงและยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามได้แก่ผู้มีศีลสมาธิและปัญญาสูงกว่าเราเนาะมีใครบ้างหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบัณฑิตที่ประเสริฐที่สุดในโลกทรงไว้ด้วยพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณจะเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนาะสองพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก่อนแล้วจึงสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามอย่างบ้างจะเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชน3พระมหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมเป็นธรรมราชาจะเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาของประชาชน4บิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่มีความประพฤติดีเป็นบัณฑิตที่อยู่ในฐานะสูงเกินกว่าจะคบหาจะเป็นบุคคลที่ควรบูชาหรือผู้ชนียบุคคลของบุตรหลาน5ครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมีความประพฤติดีเป็นบัณฑิตที่อยู่ในฐานะที่สูงเกินกว่าศิษย์จะคบหาจะเป็นบุคคลที่ควรบูชาแก่ของศิษย์เนาะ6ผู้บังคับบัญชาที่มีความประพฤติดีตั้งอยู่ในธรรมจะเป็นบุคคลที่ควรบูชาของผู้อยู่ใต้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนาะจากบุคคลต่างๆเนี่ยต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมเนาะเป็นบัณฑิตเนาะถึงจะบูชาได้นะแล้วก็สิ่งที่เนื่องด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตั้งแต่พระพุทธรูปพระบรมสารีริกธาตุคำสอนของพระองค์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่ควรบูชาสิ่งที่เนื่องด้วยพระสงฆ์สาวกเนาะแล้วก็คำสอนรูปภาพของบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาพระมหากษัตริย์ซึ่งตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะเป็นบัณฑิตเนาะนี่ก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็การบูชาเนี่ยเราสามารถแสดงออกได้3ทางคือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจการบูชามีประเภทอย่างนี้นะก็คืออามิสบูชาคือการบูชาด้วยสิ่งของปฏิบัติบูชาคือการบูชาด้วยการนำคำสอนท่านเนี่ยมาปฏิบัติญาติโยมนะระหว่างอามิสบูชากับปฏิบัติบูชาเนี่ยอันไหนสำคัญที่สุดเอ่ยคำตอบคือปฏิบัติบูชานะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะกายวาจาใจของเราก็จะสะอาดขึ้นด้วยเนาะอย่าบูชาสิ่งต่อไปนี้นี่ไม่ควรบูชาคนพาลไม่บูชาสิ่งที่เนื่องด้วยคนพาลไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้วไม่เกิดสิริมงคลไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้วทำให้เกิดความงมงายไม่เกิดปัญญากราบ3อย่าง1ยิ่งกราบยิ่งเมื่อยคือกราบตามเขาอ่ะไม่รู้เขากราบทำไมเนาะยิ่งกราบยิ่งโง่นะฮะคือกราบแล้วขอหวยอ่ะนี่เรียกว่ากราบยิ่งกราบยิ่งโง่ยิ่งกราบยิ่งฉลาดคือกราบแล้วศึกษาว่าท่านสอนอะไรแล้วก็นำคำสอนท่านเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเนาะดูว่าเรากราบแบบไหนนะปัจจุบันนี้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดพึงบูชาท่านผู้อบรมตนแล้วผู้หนึ่งแม้เพียงคู่เดียวการบูชาของผู้นั้นประเสริฐกว่าการบูชาของบุคคลผู้บูชาโลกิยะมหาชนด้วยทรัพย์เดือนละพันตลอด100ปีเนาะนี่ก็เป็นธรรมะในมงคลชีวิตที่3เนาะการบูชาบุคคลที่ควรบูชานะก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านก็จะได้หลักธรรมในการไปปฏิบัติแล้วก็ให้มีกำลังใจที่จะทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาเพื่อเป็นการสั่งสมบุญให้ติดตัวเราไปเนาะสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีอะไรติดตัวเราไปได้นอกจากบุญกับบาปที่เราทำไว้นี่แหละเนาะก็ให้ทุกท่านเนี่ยได้สั่งสมบุญให้อย่างเต็มที่เนาะในช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่มาวัดได้ก็หาโอกาสมาให้ได้บ่อยๆเนาะทั้งงานบุญใหญ่ทั้งวันอาทิตย์ต้นเดือนต่างๆเนี่ยเราจะได้มาสั่งสมบุญกันแล้วก็มาเพิ่มพูนกำลังใจซึ่งกันและกันในการสร้างบุญสร้างบารมีนะท้ายที่สุดนี้ก็ขออํานวยพรให้ทุกท่านขอให้มีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระศาสนาให้สร้างบารมีติดตามติดมาผู้ชินิจารย์ไปที่พบทุกชาติจะเดินทางไปไหนมีความปลอดภัยเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายหนึ่งเมื่อหนึ่งคราวเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเธอ

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพาน

0: พานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยัติธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620
1: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนกรรมใดทำให้มีนิสัยเผด็จการ
2: พ่อของลูกเป็นลูกผู้ชายผู้ใหญ่บ้านพ่อเป็นใหญ่ที่สุดในบ้านและปกครองบ้านในระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จซ้ำยังเป็นคนโมโหร้ายมากทุกคนต้องเชื่อฟังเวลาเรียกลูกลูกต้องมาพร้อมหน้ากันทั้งหมด14คนซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเวลาตีหนึ่งกว่าแล้วพ่อกลับมาถึงบ้านมีความคิดถึงลูกทุกคนอย่างสุดขีดร้องเรียกลูกๆใครไปหาซึ่งลูกทุกคนก็พลึบพับไปหาเลยแล้วพ่อก็ลงมือนับปรากฏว่าขาดคนเดียวถูกต้องจะคือตัวลูกเองพ่อทำไงถูกต้องจับจึงรีบไปลากลูกลงมาจากที่นอนวิธีลากลูกทำยังไง
3: ดึงผม
2: ดึงผมถูกต้องจ้ะจิกหัวลูกแล้วก็ตีจนไม่ถึงขนาดนั้นจนฉี่ราดเพียงเพื่อให้ทุกคนมาพร้อมหน้ากันให้ได้พ่อมักทำให้ย่าร้องไห้เสียใจบ่อยมากเวลาไม่พอใจอะไรพ่อจะตบโต๊ะใส่หน้าย่าแล้วพ่อชอบหาว่าย่าน่ะรักน้องชายมากกว่าตัวเองคำถามทำไมพ่อถึงมีนิสัยเผด็จการโมโหร้ายชอบใช้กำลังตบตีพ่อเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือคะมาฟังฝันในฝันกันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะพ่อเป็นคนกึ่งบุญกึ่งบาปมาหลายชาติได้ไปเสวยผลวิบากกรรมเป็นกุมภันเป็นเจ้าหน้าที่ยมโลกมานานมากจึงติดนิสัยเผด็จการโมโหร้ายชอบใช้ความรุนแรงตบตี

0: ่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
1: สาธุจ้า
2: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
3: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085 163

0620ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าอย่าประมาทชะล่าใจว่าเราทำบุญมาเยอะแล้วขอพักก่อนแล้วค่อยทำบุญต่อไปในบุญข้างหน้าเพราะมีความคิดว่าจะทำทุกๆบุญเท่าที่ปัจจัยจะอำนวยดังนั้นก็คอยโปรเจกต์หน้าถ้ามีบุญก็จะทำอย่างนี้ถือว่าประมาทเพราะวันพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือไม่ยังไม่ทราบเพราะมีตัวอย่างมากมายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในโลกโดยเฉพาะเพื่อนสหธรรมิกที่ได้จากพวกเราไปในวัยที่เราคาดไม่ถึงพบเห็นกันอยู่หลัดๆก็มาพัดพรากกันไปเพราะฉะนั้นทุกบุญที่เกิดขึ้นทำไว้เถิดวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีร่วมบุญการศึกษาพระภิกษุสามเณรเพื่อสนับสนุนหนังสือบาลีนักธรรมโครงการธรรมะทางก้าวหน้าและเวอร์เปกเพื่อสร้างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในพิธีร่วมบุญการศึกษาพระภิกษุสามเณรด้วยการน้อมถวายหนังสือธรรมะบาลีนักธรรมธรรมะทางก้าวหน้าและเวอร์เปกโดยได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญในครั้งนี้ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายหนังสือธรรมะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความโดยย่อว่าวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมใจน้อมถวายหนังสือธรรมะซึ่งจะมีผู้มารับหนังสือไปใช้3โครงการหลักคือโครงการแรกนักธรรมและบาลีซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายมารับหนังสือได้แก่กลุ่มของพระภิกษุสามเณรและสมาชิกที่วัดพระธรรมกายกลุ่ม

0: ที่2พระภิกษุสามเณรและสมาชิกที่พำนักอยู่ณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศกลุ่มที่3คือสำนักเรียนที่มีผลการเรียนการสอนจนมีพระภิกษุสามเณรสอบได้ตามเกณฑ์ก็จะได้มารับหนังสือในงานพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมและกลุ่มที่4คือวัดกัลยาณมิตรหรือวัดเครือข่ายที่จะประสงค์ให้หนังสือนักธรรมบาลีให้กับพระภิกษุสงฆ์ส่วนโครงการที่2คือโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปีในปีนี้จัดเป็นปีที่44แล้วและมีเยาวชนเข้าร่วมสอบจำนวนมากและโครงการที่3โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือเวอร์เปกปีนี้มีนักเรียนนักศึกษาร่วมสอบกว่า10ประเทศก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้เพราะการสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรคือการสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่เพราะพระสงฆ์คือศาสนาทายาทหลักในการเผยแผ่ธรรมะจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้น้อมถวายหนังสือธรรมะแด่คณะสงฆ์ซึ่งการถวายหนังสือธรรมะนั้นถือเป็นการให้อริยทรัพย์คือทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเมื่อพระภิกษุสามเณรรวมทั้งเยาวชนทั้งในและต่างประเทศได้ศึกษาธรรมะเกิดศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใดมีศรัทธาบุญบารมีมากก็ออกบวชเป็นพระภิกษุสามเณรท่านใดเกิดมาเป็นกองเสบียงก็ได้อุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาเมื่อเกิดศรัทธาก็ได้ละเว้นอกุศลบาปทั้งปวงสั่งสมกุศลบุญให้ถึงพร้อมนี่ได้ชื่อว่าได้ให้อริยทรัพย์คือทรัพย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: วันนี้ทุกคนก็ตั้งใจมาแล้วก็มีความสุขเบิกบานแล้วก็ได้ฟังอานิสงส์ของผลบุญนี้ก็รู้สึกว่าจะอเลิร์ตเบิกบานกันมากเลยค่ะแล้วมัดเชื่อมั่นว่าบุญเนี่ยนี้จะส่งผลให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นผู้ที่มีบุญมากที่ช่วยสนับสนุนพระพุทธศาสนาและเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและเชื่อว่าบุญตรงนี้นะคะถ้าทุกคนนะคะได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าจากหนังสือนี้ก็จะทำให้เกิดดวงปัญญาให้สามารถมีความคิดที่ดีงามให้มีศีลธรรมแล้วก็มีความสุขอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ก็ยังทับทวีแก่ผู้ที่สนับสนุนในครั้งนี้รู้สึกปลื้มที่ได้เป็นเจ้าภาพในบุญครั้งนี้ค่ะบุญกองทุนถวายหนังสือธรรมะแก่พระภิกษุสงฆ์และผู้มีบุญที่ศึกษาธรรมะครั้งนี้ค่ะ
0: วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายรวมสนับสนุนโครงการนั่งสุขลุกสบายส่งต่อความห่วงใยแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะณโรงเรียนวัดกลางคลอง3ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิการบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดโครงการนั่งสุขลุกสบายเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจำนวน207ครัวเรือนโดยได้รับความเมตตาจากพระวชระญาณมุนีเจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมารามเจ้าคณะตำบลบางปลอกเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์มอบสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์โดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรภาคีเครือข่ายสำหรับโครงการนั่งสุขลุกสบายเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากไร้นับเป็นบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ที่ร่วมกับทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมยกระดับสุขภาวะในการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งดำเนินการครอบคลุมครบทั้ง7อำเภอของจังหวัดปทุมธานีในการนี้วัดพระธรรม

ธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ร่วมสนับสนุนปูนพร้อมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 2,000 ถ้วยเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและมอบเป็นกำลังใจแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการและครอบครัวผู้ได้รับความช่วยเหลืออีกทั้งยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงโดยพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพที่ได้ร่วมสนับสนุนปูนสำหรับใช้ในการติดตั้งและปรับปรุงสุขภัณฑ์ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ร่วมกันลงแรงช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเทศบาลเมืองคลองหลวงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดค่ายเยาวชนและครอบครัวใช้ทั้งองค์ความรู้ทางสังคมและหลักศีลธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากต้นเหตุณวัดพระธรรมกายค่ะเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาณอาคารปลูกศรัทธา1วัดพระธรรมกายเทศบาลเมืองคลองหลวงโดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้จัดพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนและครอบครัวประจำปี 2569 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนรวมไปถึงครอบครัวผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการสังคมจิตวิทยาครอบครัวและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาควบคู่กันอย่างสมดุลภายในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงได้กล่าวพบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวในการร่วมกันดูแลบ่มเพาะสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและความเข้มแข็งทางศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นต้นแบบศีลธรรมและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตจากนั้นนายปิติพงษ์บัวชัยยาปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีนางสาวธัญพัชสิริจันทร์หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองคลองหลวงกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนและครอบครัวเสริมสร้างความรักความผูกพันและความสามัคคีภายในครอบครัวรวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะสำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน66ครอบครัวโดยตลอดระยะเวลา2วันผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ผ่านกิจกรรมบรรยายธรรมะเวทีเสวนากิจกรรมกลุ่มและการระดมความคิดเห็นในหัวข้อสำคัญอาทิการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเด็กและสตรีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชนตลอดจนการเข้าถึงสื่อออนไลน์และการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นปัญหาสังคมสำคัญในยุคปัจจุบันโดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสองและวัดพระธรรมกายร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายองค์อาจนรธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยากรผู้ปกครองและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมกล่าวถึงปณิธานของมหาปุชนียาจารย์ผู้บุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายที่มุ่งเน้นการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมผ่านแนวทางสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการซึ่งวัดพระธรรมกายให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมและการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่องเพราะเชื่อว่าวัดคือโรงเรียนสอนศีลธรรมของมหาชนและการแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องเริ่มต้นจากการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ
ควบคู่ไปกับการ

0: ให้ความรู้ทางสังคมและวิชาการโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนหากได้รับการปลูกฝังศีลธรรมฝึกสติและมีต้นแบบที่ดีในครอบครัวก็จะสามารถห่างไกลจากอบายมุขยาเสพติดความรุนแรงและปัญหาสังคมต่างๆได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายยังได้เมตตา มอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายให้โอวาทในพิธีเปิดโครงการหัวข้อธรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกหลานให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีโดยนำหลักธรรมสังคหวัตถุ4ได้แก่ทานปิยวาจาอัตถจริยาและสมานัตตามาเป็นแนวทางในการสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวพร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของพ่อแม่และผู้ปกครองในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่บุตรหลานค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายคอซัวลุสโกประเทศเดนมาร์กได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ7วันเพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนในทวีปยุโรปได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและบารมีผ่านการเจริญสมาธิภาวนาน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสัปปายะและเงียบสงบค่ะตลอดการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาประเสริฐกิจสุเมโททำหน้าที่เป็นพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งให้โอวาทธรรมและคอยให้คำแนะนำถึงวิธีการปรับใจในการทำสมาธิเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดส่งผลให้สาธุชนทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าสัมผัสได้ถึงความโปร่งโล่งเบาและพบกับความสุขที่แท้จริงจากภายในจิตใจนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังข้อคิดการดำเนินชีวิตผ่านโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยในหัวข้อการปฏิบัติธรรมอันเป็นกรณียกิจที่แท้จริงของมนุษย์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับภารกิจหน้าที่ในชีวิตประจำวันสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมพิเศษในประเทศเดนมาร์กครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จในการขับเคลื่อนและปักหลักพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปโดยผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านต่างมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรในการเผยแผ่และชักชวนเพื่อนพ้องรวมถึงชาวท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมสัมผัสสันติสุขภายในผ่านในโครงการปฏิบัติธรรมในโอกาสต่อๆไปเพื่อสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นแก่โลกค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม

บุญวันอาทิตย์เพื่อให้คณะกัลยาณมิตรได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรณทีกัลยาณมิตรแดนธีระตั้งพิสุทธิพงษากัลยาณมิตรอรุณวันกัลยาณมิตรไบอันกัลยาณมิตรแมทธิวแม็กเกวนกัลยาณมิตรแคทเธอรีนกัลยาณมิตรภควันแม็กเกวนกัลยาณมิตรบอนนี่และกัลยาณมิตรณัฐวันแม็กเกวนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญชัยมงคลคาถาส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์แซนเดอร์เขมธรรมโมซึ่งท่านได้พูดถึงความสำคัญของพระคุณบุพการีตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งยังได้แชร์ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยในระดับบิกินเนอร์สอนโดยดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐส่วนระดับอินเตอร์มีเดียสอนโดยอุบาสิกาถนอมรัตน์หัสชัยซึ่งได้รับความสนใจจากบุตรหลานเยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนรวมถึงชาวท้องถิ่นมาร่วมเรียนภาษาไทยในครั้งนี้ด้วยความสนุกสนานค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อให้คณะกัลยาณมิตรได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและเชื่อมความสามัคคีในชุมชนชาวพุทธท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรแองเจล่าอัลเมโดและครอบครัวนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญแสงสว่างประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรแองเจล่าอัลเมโดและครอบครัวพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีและครอบครัวส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรประมวลศิลป์ฮกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระครูประกาศพุทธิวิเทศเรื่องคารวะธรรมคือหลักธรรมหรือแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จมีความสุขความเจริญอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติสุขหลักธรรมนี้มี4ประการประกอบไปด้วย1สัจจะคือความซื่อตรงซื่อสัตย์จริงใจต่อกันทั้งกายวาจาและใจ2ธรรมะคือการฝึกฝนและข่มใจการรู้จักควบคุมอารมณ์ปรับปรุงนิสัยยับยั้งชั่งใจและปรับตัวเข้าหาผู้อื่นเมื่อเกิดปัญหา3ขันติคือความอดทนต่ออุปสรรคความเหนื่อยยากตลอดจนคำพูดหรือการกระทําที่ไม่ถูกใจและ4จาคะคือความเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นค่ะด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะกิจกรรมเริ่มต้นในภาคเช้าคณะสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญ

สมาธิภาวนาฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโย3ภาษาโดยมีกลุ่มบ้านดอกไม้กัลยาณมิตรยงยุทธชาวธรรมกัลยาณมิตรใจสมานอมรีและกัลยาณมิตรคัชรินทร์แก้วสิทธิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายซึ่งพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในครั้งนี้เป็นภาพสะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของเหล่าศิษยานุศิษย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มุ่งมั่นสืบสานปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่สากลซึ่งอุโบสถหลังนี้จะเป็นศูนย์รวมใจรองรับการสร้างพระแท้และขยายแสงสว่างแห่งธรรมให้เข้าถึงจิตใจของชาวท้องถิ่นและชาวโลกอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้กล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ให้โอวาทธรรมและกำลังใจในการสร้างบารมีในต่างแดนจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและได้พร้อมใจการถวายพัฒหารเพลที่จัดเตรียมมาอย่างประณีตจากบ้านเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นและปิติที่ได้ทำความดีร่วมกันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดสุพรรณบุรีและอันดับที่10จังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง15และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbitalworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานหน้าวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติด

พระผ่านเจ้า ตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฝ่าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฝ่าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชา พระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขันโตภะคะวันตานธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันนมัยยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุปปันกนมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาธัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ตั้งใจขอถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพรียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ

ฉามิตุนติยัมปิธัมมังตรนังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังตรนังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังตรนังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังตรนังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังตรนังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดสายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกแลนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉะนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปบุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ขนาดหนึ่งจักรวาลได้ด้วยแขนทั้งสองข้างของตนโดยไม่ท้อถอยบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเดินข้ามทะเลเพลิงที่มีแต่ฐานแดงอันร้อนระอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินทะลุกอไผ่ที่หนาแน่นเต็มไปด้วยเถาวัลย์เต็มไปด้วยแหลมหนามอันแหลมคมมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้า

เจ้าได้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่เยื่อใยในบุคคลสัตว์สิ่งของด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เข้าสู่ภพดุสิตเป็นเท้าสันดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในภพดุสิตถึงเวลาพรหมเทวดามือโลกธาตุประชุมรวมกันอาราธนาให้ลงมาเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงรับอาราธนาแล้วมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างลงสู่ขันธ์แผ่นดินหนา 240,000 โยชน์วันไหวสถานสะเทือนส่งเสียงกึกก้องกัมมนาทไปตลอดพร้อมกันไปตลอดหมื่นโลกธาตุส่องสว่างแสงสว่างส่องสว่างไปถึงโลกันเดนโรกซึ่งอะไรอะไรก็แสงสว่างใดๆไปไม่ถึงมหานรกโลกันเดนโรกที่หนาทึบก็สว่างถวายมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อ่อนจากคันย่างพระบาทองค์กรเหมือนพระธรรมกถึกผู้เป็นพระมหาเถระก้าวลงจากธรรมมาศอย่างสง่างามไม่แปดเพื่อนด้วยคราบใครใดๆย่างพระบาทได้เจ็ดก้าวเลี้ยวแลดูทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศทั้งสิบเปล่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสอายุ29พรรษาเห็นคนแก่คนเจ็บทุกทรมานคนตายทุกทรมานเห็นสมณะนี่หนทางออกจากทุกข์เสด็จออกผนวชในที่สุดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชา3วิชา8จารณะ15สุขโตเสด็จไปดีโลกาวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธานเทวมนุษสานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเช้าบิณฑบาตบ่ายให้โอวาทค่ำแสดงธรรมดึกตอบคำถามเทวดาก็ได้รุ่งแผ่ขายพระญาณไปดูว่าจะไปโปรดไขรู้ว่าจะต้องแสดงธรรมเรื่องใดแสดงธรรมแล้วผู้นั้นจะรู้ธรรมอย่างไรมนุษย์ทั้งหลายในขณะนั้นจะรู้ธรรมอย่างไรเป็นต้นเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงแสดงอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาสออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงณสังกัสสนครต่างบันไดแก้วพรหม

ตามเสด็จส่งทางบันไดเงินยวมมันเทวดาบันไดทองทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้น เทวดามนุษย์เห็นอบายภูมิทั้งสี่อบายภูมิทั้งสี่เห็นเทวดาและมนุษย์เห็นพุทธสิริเห็นเทพันธารังสีลักษณะมหาบุรุษ32ประการเห็นกันอย่างแจ่มแจ้งเหมือนอย่างเห็นเฉพาะหน้าประจันหน้ากันนะสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยในพื้นที่36โยชน์หรือ576กิโลเมตรเอาเสามาปักขึงเชือก576กิโลเมตรขึงโดยรอบผู้ไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยพักวาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์พุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพักวาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยเบื้องล่างอเวจีมหานรกเบื้องบนตรัสพระวักขผมเบื้องขวางหนึ่งจักรวาลไม่มีแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองใช้เวลายาวนานหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ในทรงที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามไม่ว่าจะบูชาพระเจดีย์รอยพระบาทหรือต้นโพก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระปทะสัญญกะเถระครั้งนั้นเขาได้เห็นรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะได้มีจิตที่เลื่อมใสก็ทำการบูชารอยพระบาทนั้นยังจิตให้เลื่อมใสตลอด92กับไม่ไปสู่อบายเลยนี่เป็นผลแห่งจิตที่เลื่อมใสในรอยพระบาทในกับที่7แต่พระตรกับนี่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าสุเมธะสมบูรณ์ด้วยรัตนา7ประการชาติท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดฤดูบายตลอดการยาวนานมากเรื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์น้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ณศูนย์กลางกายในหยุดนอบน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นอบน้อมบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุญดีด้วยชวานบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพบุญดีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาอาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุปโล
อสุ

วันกีติรัตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระอาจารย์นักวิทย์สมศักดิ์เขมิกาวจีวรชิตปริยาภรณ์พรหมภักดีแลกันมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกฎจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณและผู้ประสบอุบัติภัยรถไฟชนรถเมล์เป็นต้นรูปพระธรรมวัดปัญจมังกายแคลิฟอร์เนียวัดปัญจมังกายนครซิดนีย์กันมิตรอนันต์อัศวะโพคินกันมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาลทัศนีจางใจมนกรมิตรสองวัฒระสิเริ่มสุภสิทธิ์มโนทิพย์นั้นเริ่มพันจักรวันธรรม พ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตเอมิสุรีพรชายาสุจรัต ครอบครัวโตงการันเจเศษกันมิสุริยสุริสาสารตนันจึงรุ่งเรืองกิจกันมิกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชนาพรสุขสว่างกันมิวารีพรมชัยนิตยามานิงการการจนาสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกันมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์เสรีพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กมิตรสุจัญญารุธวริษาพัฒนาพิรัตกมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโดลีมากรุ่งแจ้งกมิตรสุวรรณาสุวัตราสุรชัยดันตินิรามัยทีมอัตจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงที่ดินแม่จินดารัตนาโภคากิมิตมงคลลาวันจิตเริ่มพัฒนากุลแรงครอบครัวแม่สศิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกิมิตรันพันประภาปริปัญญากิมิตสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกิมิตประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาแม่จินดารัตนาโภคาแม่คำเผยวงธรรมทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกิมิตมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณพีพงสวรรค์พ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กมิตรธรรมวงศ์สรรพากรกมิตรอาคิโออิโต้กมิตรคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรดวงพรปิ่นธนรัตน์กมิตรอารีรัตน์เซอร์เคอร์เฟนมิตรพิชานมนวีระคงสวรรค์กมิตรยิวเฉียนยี่กมิตรแถวพงเพศกมิตรสุนทรสายันศรีอุดมพงศ์กุนตาย้อยกุตนันกมิตรสุเทพกิมหลวนวัฒนติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกมิตรโทษทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำงานบูชา

0: คีเนด้วยบุญกุศล
1: ที
0: ่
1: ข้าพเจ
0: ้
1: าท
0: ั้
1: งหลาย
0: มาดามระลึกถึ
1: ง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน

0: ายพระองค์ไม่ท้วน
1: คุณของมหาปูชนียาจารย์
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์พระเดชพระคุณ
0: พระ
1: มงคลเทพมุนี
0: พระผ
1: ู้
0: ปรามา
1: สนอบน้อมกราบไหว
0: ้
1: บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้
0: ของหอม
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว
1: ่
0: าเป
1: ็
0: นที
1: ่
0: พ
1: ึ่
0: ง
1: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย
0: ค
1: ุ
0: ณของมหาป
1: ู
0: ชนียาจารย
1: ์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
0: ์
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
0: ้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถ
1: ึ
0: งพระธรรมกาย
1: ที่
0: สว
1: ่
0: างสว
1: ั
0: ย
1: รู้แจ้งแทนตลอด
0: ท
1: ั้
0: งทางโลกและทางธรรม
1: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
0: ถึงพร
1: ้
0: อมด
1: ้
0: วยศ
1: ี
0: ล
1: สมาธิ
0: ปั
1: ญญา
0: ว
1: ิ
0: ม
1: ุ
0: ตติ
1: วิมุตติญาณทัศนะ
0: ม
1: ี
0: ดวงป
1: ั
0: ญญาสว
1: ่
0: างสว
1: ั
0: ย
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: ม
1: ี
0: ดวงตาแจ
1: ่
0: มใส
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ท
1: ิพ
0: ย
1: จัก
0: ษ
1: ุ
0: ป
1: ั
0: ญญาจ
1: ัก
0: ษ
1: ุสัมมันต
0: จ
1: ัก
0: ษ
1: ุพุทธ
0: จ
1: ัก ษุ
0: และ
1: ธรร
0: ม
1: จัก ษุ
0: ได
1: ้ที่
0: ส
1: ุ
0: ดแห่งร
1: ู
0: ปสมบ
1: ั
0: ติ
1: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์
0: สมบ
1: ั
0: ติ
1: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพาน มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว
1: ้
0: ใช
1: ้
0: สร้างบาร ม
1: ี
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ความประมาท
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: ความผ
1: ิ
0: ดพลาด
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: ความน
1: ้
0: อยใจ
1: มี
0: สมบ
1: ั
0: ติ
1: อ
0: จ
1: ิน
0: ไต
1: ย
0: ท
1: ่
0: านใช
1: ้
0: ในว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้
1: ม
0: ั
1: ่งค
0: ั
1: ่งม
0: ั
1: ่
0: งม
1: ีทุกทุกอนุวินาที
0: ว
1: ัน
0: ค
1: ื
0: นล
1: ่
0: วงไป
1: มากมายเพียงไรขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: วันคื
0: นล
1: ่
0: วงไป
1: มากมายเพียงไรขอให้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที
1: ่
0: ละเอ
1: ีย
0: ดสว
1: ่
0: าง
1: ยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: ถึงคราวละโล
0: ก
1: ขอให้บัง
0: เก
1: ิ
0: ดด
1: ้
0: วย
1: ทิพยกาย
0: ที
1: ่
0: ร
1: ุ
0: ่งโร
1: จน์
0: สว
1: ่
0: าง
1: ถวาย
0: ด
1: ้
0: วยสห
1: ั
0: สร
1: ัง
0: ส
1: ี
0: ให
1: ้
0: ได
1: ้
0: ไปด
1: ุ
0: ส
1: ิ
0: ตบ
1: ุ
0: ร
1: ี
0: วงบ
1: ุ
0: ญพ
1: ิ
0: เศษ
1: เขตบรม
0: ม
1: าโพธิ
0: ส
1: ั
0: ตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่
0: ส
1: ุ
0: ดแห
1: ่
0: งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข
1: ้
0: าพเจ
1: ้
0: าท
1: ั้
0: งปวงน
1: ี
0: ้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จ
1: งเป็นผลสำเร็จ
0: จ
1: งเป็นผลสำเร็
0: จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ท
1: ุ
0: ก
1: ๆพระองค
0: ์
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผ
1: ู้
0: ปรามา
1: สจนทุกประการเทอญ
0: น
1: ิ
0: พพานป
1: ั
0: จจะโยโหต
1: ุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวยพรันเทินทุกตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: เมนันโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนันโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสำเร็จเร็วแรงให้ทุกท่านกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพร่วมกับเข้าถึงรัฐธรรมกายที่สว่างสวยมีฝนอรันตนาชาติตกลงมาท่วมท้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีสูงเพียงแค่สูงเพียงแข้งเพียงเข่าเพียงเอวเพียงอกสร้างบารมีสมปรารถนากับดิสิปริยานทั้งงามมากมากทุกชาติเกิดใหม่ทุกคราวขอให้บรรลุเร็วเร็วบรรลุแล้วก็ไม่กลับมืดไม่กลับจนตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรม

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: พเจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากรณ
1: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวรกับ

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวา

0: ให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่ง

ตรัสรู้และปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญ

ำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี

เมื่อบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจไม่มีร่องเสียแล้วถ้ากลั่นเข้ามาถึงเจตนาเจตนาก็บริสุทธิ์บังคับกายบริสุทธิ์บังคับวาจาบริสุทธิ์บังคับใจบริสุทธิ์นั่นก็ยังเป็นทางปริยัติอยู่ยังไม่ใช่ทางปฏิบัติเข้าถึงทางปฏิบัติเข้าถึงดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์สำเร็จมาจากบริสุทธิ์กายวาจาใจสำเร็จมาจากเจตนาเป็นดวงใสเท่าฟองไข่แดงของไก่ใสเป็นกระจกส่องเงาหน้านี่ธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ถ้าว่าห่างจากธรรมนั้นไม่รับรองถ้าติดอยู่กับธรรมนั้นรับรองทีเดียวนั่นแหละธรรมโมละเรียกว่าธรรมโมหะเวรักขติธรรมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมดวงนั้นพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและเพื่อความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆ

0: ว่าโลกว่างสว่างสวยเรื่องสว่างโลกว่างสว่างสวย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทะสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝัน

วิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิต

0: คือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล้าวขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันลิฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านจ้ะเจริญพรนะนักเรียนอนุบาลฝันลิฝันวิทยาทุกท่านวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อเรื่องมิตรไมตรีจากอิระวดีสู่เจ้าพระยา2นะก็เรื่องนี้มีความหมายอย่างไรนะเกี่ยวอะไรกับอิระวดีเกี่ยวอะไรกับเจ้าพญานะแถมยังมีหมายเลข2ติดมาด้วยเนาะคือถ้าจะให้อธิบายขยายความก็คงไม่จำเป็นจะต้องชักแม่น้ำทั้ง5นะเพราะว่าสำหรับหลวงพี่นี่ถนัดจะชักแม่น้ำอยู่แค่2สายคือแม่น้ำอิระวดีกับแม่น้ำเจ้าพญาเท่านั้นไม่จากเจ้าพญาไปสู่อิระวดีก็จากอิระวดีไปสู่เจ้าพญาก็ความเป็นเพราะว่าเนื่องจากงานของหลวงพี่คืองานที่เกี่ยวกับการสร้างศาสนสัมพันธ์กับทางประเทศเมียนมานะคำว่าอิระวดีหมายถึงประเทศเมียนมาคำว่าเจ้าพญาหมายถึงประเทศไทยเพราะแม่น้ำทั้งสองสายนี่คือสายเส้นเลือดสำคัญนะอย่างเหมือนเราพูดว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็เป็นเข้าใจได้ว่าโอ้โหทีมหญิงจากประเทศไทยนะก็สำหรับหัวข้อเรื่องที่วันนี้ที่ว่ามิตรไมตรีจากอิระวดีสู่เจ้าพระยา2เนี่ยหมายถึงไมตรีจิตจากมิตรประเทศคือประเทศเมียนมาที่มีแต่พวกเราชาวไทยนะโดยได้มีการมอบของขวัญอันล้ำค่านะจากชาวเมียนมาคือพระบรมสารีริกธาตุให้แก่ชาวไทยที่วัดพระธรรมกายเมื่อวันอาทิตย์ที่3ต้นเดือนที่ผ่านมานะครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2นะครั้งแรกมีการอัญเชิญมาถวายเมื่อปีที่แล้วนะ8มีนาคมพุทธศักราช2568นะครั้งนี้เป็นครั้งที่2คือตอนนี้อันนี้ดูนี่เรื่องดูก็เรื่องนะก็จากก่อนอื่นก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุสักนิดนึงนะพระบรมสารีริกธาตุนี้เราเรียกย่อว่าพระบรมธาตุคือพระอัฐิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งพระองค์ได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าให้คงเหลืออยู่หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธนะพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะอันแรกคือพระบรมสารีริกธาตุที่ไม่แตกกระจายนะเป็นชิ้นและก็พระบรมสารีริกธาตุที่แตกกระจายถ้าขนาดเล็กที่สุดก็มีขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะดูอันนี้ถ้าใหญ่นี่พระทันตธาตุนะอันนี้ถือว่าไม่แตกกระจายนะพระทันตธาตุนี่อยู่ที่ชานเมืองย่างกุ้งเนี่ยมีประวัติความเป็นมาก็น่าสนใจอยู่นะคราวก่อนเราได้ไปกราบก็อู๋ญาติโยมมีถอดล็อกเก็ตหลวงปู่มาบูชาเลยนะที่เห็นนะนี่พระทันตธาตุขนนี่อย่างที่แตกกระจายนะนี่จะมีทั้งพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอรหันตธาตุนี่เป็นพระบรมสารีริกธาตุนี่

คือ คำว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นศัพท์ที่เราใช้เรียกเฉพาะพระบรมอัฐินะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเป็นของอัฐิของพระสาวกเราจะเรียกว่าพระธาตุเฉยๆนะก็ในดินแดนต่างๆแผ่นดินต่างๆที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยเราจะถือว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นสิ่งที่แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระสรีระนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะพูดถึงวัตถุธาตุใดในโลกนี้ในจักรวาล นี้นะที่สิ่งที่มีค่าสูงสุดเนี่ยไม่มีอะไรเกินกว่าพระบรมสารีริกธาตุแล้วนะจะเป็นเพชรเม็ดก้อนโตๆหรืออัญมณีที่สูงค่าเนี่ยยังไงก็เทียบไม่ได้กับพระบรมสารีริกธาตุถือว่าเป็นวัตถุธาตุที่ทรงคุณค่าสูงที่สุดนะก็ถ้าในยุคใดคือพระบรมสารีริกธาตุหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะยุคใดที่ยังมีคนกราบไหว้นับถือพุทธศาสนาอยู่เนี่ยพระบรมสารีริกธาตุก็ยังอยู่เทวดาก็คุ้มครองรักษาทั้งมนุษย์และเทวดาจะยุคใดที่คนขาดจากพระศาสนาไม่มีคนนับถือแล้วเนี่ยจะพระบรมสารีริกธาตุจะอันตรธานไปเรียกว่าธาตุอันตรธานนะก็เราจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุอะโอ้อัปปมาโนพุทโธนะคือพวกเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์เนี่ยเราจะพบเรื่องราวปฏิหารว่าที่เสด็จลอยมาได้เปล่งรัศมีได้เพิ่มได้หายไปได้นะนี่คือใครใคร

ก็ขอให้ยังมีตราบใดที่มีคนเคารพนับถือก็ปกติเราจะอัญเชิญประดิษฐานไว้ในที่อันสมควรนะที่ใดที่เป็นที่สถิตของพระบรมสารีริกธาตุนะมนุษย์และเทวดาก็ไปกราบไหว้เสมือนอยู่เบื้องหน้าพระพักตร์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทั้งไทยและเมียนมาเนี่ยก็ต่างก็มีความเคารพศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพระบรมสารีริกธาตุคล้ายๆกันนะแล้วก็เขาก็มีเยอะนะเมียนมาก็มีเยอะเราก็มีเยอะแต่ว่าต่างคนต่างถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดดังนั้นการเอาไปมอบให้กันเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่เราเคารพนับถือที่สุดอะเหมือนที่สุดแห่งหัวใจด้วยไมตรีนะจากอิระวดีสู่เจ้าพระยาหรือจากจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าทางเมียนมาเอามาถวายเรานะหลวงพี่ก็เคยทำหน้าที่หลายครั้งนะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปสู่อิระวดีนี่มาดูนี่อัญเชิญไปประดิษฐานที่พระเจดีย์นี่แถวชานเมืองย่างกุ้งนะนี่ไอ้ดีที่มันเดเลหลวงพี่ไปเขาเนี่ยอยู่เมืองไทยเขาบอกหลวงพี่อายุมากเลยเนาะ76แล้วก็เขาบอกว่าไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงแต่พอไปถึงเมียนมานี่หลวงพี่ก็ปีนขึ้นไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะขึ้นบนยอดเจดีย์ได้นะคนก็ยังแซวว่าอยู่เมืองไทยทำเป็นไม่มีแรงพอถึงพม่าทำไมเหมือนได้นักมวยได้ยินเสียงปีเสียงกลองอ่ะก็มีแรงไว้ได้นี่นี่ที่มันเดเลนะเนี่ยนี่ที่มันเดเลนี่จะประดิษฐานนี่มีสัก 4-5 ปีมาแล้วนะนี่พูดถึงเรื่องการถวายพระบรมสารีริกธาตุนี่นะที่จากเมียนมามาเมื่อปีแล้วก็มาครั้งหนึ่งเนี่ยที่มาก็เกี่ยวข้องกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชจากเมียนมานะหลวงพ่อพัฒนตะสันติมาพิวังษานะท่านก่อนหน้านั้นท่านเคยมาวัดพระธรรมกายและก่อนที่ยังไม่ได้เป็นพระสังฆราชแล้วก็ท่านเคยเป็นประธานการตักบาตรนะ30,000วัดที่มันเดเลครั้งสุดท้ายนะก็เว้นไปหลายปีเพราะว่าเกิดปฏิวัติด้วยเกิดโควิดด้วยนะเพราะว่าคนไม่ก็ต้องการให้มีการรวมตัวกันเยอะๆนะตอนนี้เว้นวรรคไปหน่อยแต่ท่านรู้จักหมู่คณะและเป็นอย่างดีเคยมาแล้วก็เมื่อตอนที่มีการจัดงานวันคุ้มของโลกปี67คือเนาะ60ปีเอ้ย80ปีหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปย่างกุ้งตอนนั้นไปรู้สึกจะไปถวายเทียนพรรษานะก็ไปกราบท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชก็บอกว่างานวันคุ้มครองโลกปีนี้ก็จะขอนิมนต์อารัธนาท่านมาร่วมงานพอดีท่านเพิ่งดำรงตำแหน่งพระสังฆราชเลยสักเดือนกว่ากำลังมีภารกิจเยอะท่านก็บอกแหมเสียดายเนาะงานช่วงนี้เยอะหลวงพี่ก็กราบเรียนท่านไปว่าโอ้นอกจากเป็นวันคุ้มครองโลกแล้วนะยังเป็นวันเกิดครบรอบ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยท่านก็หยุดนิ่งท่านก็บอกหันไปเรียกเลขามาบอกว่าคิวตอนนี้แน่นพอจะมีเวลาไปเมืองไทยได้ไหมไปวัดพระธรรมกายเลขาบอกแน่นเลยแต่ว่าสัก2วันพอได้นะท่านเลยบอกงั้นมาเต็มใจบอกโอ้ท่านรักหลวงพ่อเรามากนะหลวงพี่พูดแล้วขนลุกปลื้มมากเลยก็ท่านก็มาวันที่22เมษายนแล้วนะมาแล้วก็ลุงเช้าก็กลับภาพงานที่ท่านเคยมาร่วมงาน

80ปีหลวงพ่อธรรมชโยก่อนกลับหลวงพี่ไปส่งท่านที่ไปถวายเนี่ยไปถวายพระบรมสารีริกธาตุไปส่งก่อนขึ้นเครื่องถวายพระบรมสารีริกธาตุท่านก็มองดูถามที่มาที่ไปรู้สึกท่านสนใจมากนะเนี่ยหลวงพี่ว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านลำลึกการมอบพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมันเป็นที่สุดแห่งหัวใจด้วยไมตรีนะของกันและกันเลยเรามอบถวายท่านท่านจะปลื้มท่านก็บอกอยากให้คนไทยปลื้มมั่งก็เลยมีดำริให้ทีมงานบอกว่าเราจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากลุ่มน้ำอิระวดีสู่เจ้าพระยาบ้างก็เลยมีโครงการขึ้นมาก็มีการอัญเชิญมาตอนนั้นนี่มีโครงการจัดมาถวายตอนนั้นมาถวายรู้สึกจะสิบกว่าเจดีย์มีสิบกว่าเจดีย์นี่จะมีทั้งพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอรหันตธาตุซึ่งเป็นนอกจากพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็จะมีพระธาตุของพระผู้ใหญ่พระมหาเถระของเมียนมาซึ่งได้รับความเคารพนับถือมากเลยนะคือเอ่ยชื่อมาคนไทยอาจจะไม่คุ้นแต่บอกว่าพอพูดถึงแต่ละองค์ที่อัญเชิญมาเนี่ยคนพม่าในหูพึงเลยปลื้มมากนะเนี่ยก็มาบรรยากาศนี่เมื่อวันที่8มีนาคม2568ปีที่ผ่านมานี่มีการอัญเชิญมาแล้วก็ท่านบอกว่าปลื้มอยากจะขอปลื้มเป็นครั้งที่2ปีนี้ท่านก็เลยเรียกทีมงานมาเนี่ยทีมงานมาบอกว่าขอไปถวายอีกนะมีทั้งพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอรหันตธาตุด้วยนะจะจัดทีมงานตั้งทีมงานมามีหลวงพ่อด็อกเตอร์นาเกดะแล้วก็หลวงพ่อด็อกเตอร์เอ็นดากะนะโยมคารวาสนี่ด็อกเตอร์ชิดไทยเนี่ยประธานสมาคมเมียนมาชาริตี้พุทธศาสนาแอสโซเชชันนะก็เคยมาเมืองไทยประจำแล้วก็คุ้นเคยกับเราเป็นอย่างดีนะเนี่ยท่านก็ไปหาพระบรมสารีริกธาตุอันนี้ได้มาจากที่วัดโบตทาวโอ้วัดโบตทาวนี่เป็นวัดแรกที่ตอนที่อัญเชิญเมื่อ 2,600 ปีก่อนที่มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุตอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้นะเรามีอุบาสกคู่แรกนะตัปปุสสะภริกะเนี่ยตอนนั้นท่านยังเสวยวิมุตติสุขอยู่ก็เห็นลักษณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านงดงามสว่างสวยก็ไปกราบแต่ว่าเรามีศรัทธาก็เลยประกาศตนเป็นอุบาสกคู่แรกระลึกถึงไม่ยังไม่ถึงพระรัตนตรัยนะตรงนั้นยังมีแค่พระพุทธกับพระธรรมนะยังไม่มีพระสงฆ์ถือว่าเป็นอุบาสกคู่แรกของโลกนะแล้วก็ท่านก็เสยพระเกศาได้พระเกศาธาตุนะ8เส้นประทานแก่อุบาสกคู่แรกตัปปุสสะภริกะตามตำนานเขาถือว่าเป็นชาวมอญเป็นพ่อค้ามอญแล้วก็อัญเชิญมาพออัญเชิญมาเดินทางมาถึงก็ทางพระเจ้าโอกาลกปะนะพระเจ้าแผ่นดินของทางผู้การประเทศนะก็ตั้งขบวนรับแล้วก็มาอัญเชิญมาบัณฑิตสถานพักไว้ที่จุดนั้นเรียกว่าวัดโบตทาวโบแปลว่าในพลหรือขุนพลตทาวแปลว่า 1,000 ใช้ทหารนายทหาร 1,000 อารักขาพระบรมสารีริกธาตุ8เส้นเนี่ยนะแล้วก็เขาจะระหว่างสร้างพระเจดีย์ชวิดากองที่เนินสิงคุตระที่เพื่อที่จะไปประดิษฐานที่นั่นระหว่างนั้นก็พักไว้ที่โบตทาวเนี่ยนะโบตทาวคนเราวัดคนไทยจะรู้จักโบตทาวเพราะว่าเป็นวัดที่เรียกว่า

มีเทพทันใจอยู่คนไทยชอบมากเลยเทพทันใจไปถึงแวะอธิษฐานขอพรเทพทันใจแต่เนี่ยจุดสำคัญคือเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะนี่ทางนู้นก็ออกตัดโครงการมานี่องค์กลางคือเป็นสัญลักษณ์ของวัดบูตทาวนะนี่หลวงพ่อดร.นักเย็นดะนะมาถวายในวาระ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็56ปีวัดพระธรรมกายนี่เขาได้พระบรมสารีริกธาตุมาแล้วก็ไปตั้งบูชาอยู่ที่เนี่ยตรงเนี้ยข้างในเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุนะที่วัดโบตทาวตั้งระยะหนึ่งนะนี่มีการประกอบพิธีอัญเชิญแล้วก็เวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์โบตทาวก่อนอัญเชิญมาที่วัดพระธรรมกายนะจะประกอบพิธีที่รุ่นโดยคณะกรรมการวัดแล้วก็ทางสมาคมต่างๆทางพุทธศาสนาไปร่วมนี่ดร.ชิดชัยนะประธานเมียนมาเชริตี้พุทธศาสนาแอสโซเซชันนี่พิธีอัญเชิญทำมาแบบเป็นทางการเลยนะที่วัดโบตทาวเมืองปากแม่น้ำย่างกุ้งนะนี่เขามีเทวดาแต่งชุดเทวดานี่เจดีย์โบตทาวรักษาจำลองพระเจดีย์ชวิดากงแต่ย่อมลงมานะนี่มาแล้วเดินทางมามีพระภิกษุสงฆ์มารอบที่14แล้วก็โยมอีกประมาณ35-36รวมแล้วประมาณ50กว่าท่านนะมาเมื่อวันที่2เพราะว่าพิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุคือวันที่3พฤษภานะหลวงพี่ไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิมาก็จุดนี้เป็นจุดที่ใครมาใครก็ต้องมาถ่ายภาพงดงามมากเลยนะมยุระนาวากาศนะโอ้หลวงพ่อสัตตะเสร็จแล้วได้เข้ากราบคารวะหลวงพ่อสัตตะท่านก็มาปฏิสันถารนะพระผู้ใหญ่ของเมียนมาท่านก็กราบขอพระคุณนะในไมตรีจิตนะท่านบอกว่าการทำอย่างเนี้ยมันเป็นการผูกเป็นภาพอันงดงามของศาสนสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธไทยเมียนมาเราเป็นลูกพ่อเดียวกันนะนี่ทางนู้นก็มอบพระพุทธรูปน่าจะเป็นศิลปะภูกามนะพระพุทธรูปองค์นี้หลวงพ่อดร.นาเกดะเป็นพระผู้ใหญ่อยู่ที่เมืองบิลินรัตมอนหลวงพ่อก็ถวายพระธรรมองค์พระธรรมกายรุ่งเช้าก็มีการอัญเชิญนะเราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุนี่มาเวียนประทักษิณที่มหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยอันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุรู้สึกมีอยู่2-3เจดีย์ทั้งหมด18เจดีย์เป็นพระบรมสารีริกธาตุ3แล้วก็เป็นพระอรหันตธาตุซะอีก15เป็น18เจดีย์อัญเชิญคนพม่าได้ข่าวก็มาร่วมขบวนกันเยอะเลยนะบางอาทิตย์บางสัปดาห์เราจะเห็นคนเมียนมานะถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยเขาจะมากันเยอะนะบางทีกันมากัน20คันรถ50คันรถ100คันรถบัสนะศรัทธาคนเมียนมานี่น่าชื่นชมทางพระมหาเถระนะทั้งฝ่ายไทยฝ่ายเมียนมาแล้วก็มีพระจากลามะก็มาจากสปป.ลาวก็มานะก็ถือเป็นภาพที่งดงามในการสร้างศาสนสัมพันธ์เนี่ยทุกคนมีศรัทธาร่วมกันเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของหัวใจด้วยไมตรีนะจริงๆจ
จากหลายประเทศเลยนะที่วันนั้นก็มีเห็นไทยเมียนมาสปปลาวแล้วก็มีพระลามะมาด้วยนะอันนี้วันเช้าวันที่3พฤษภาคมนะเดือนนี้เองนี่มีพระลามะมาร่วมด้วยนี่ดร.ชิดไทยประธานสมาคมเมียนมาชาริตี้พุทธศาสนาแอสโซเซชันนี่อันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะอันนี้ทางเจ้าภาพเราของคุณสุเมธคุณวันบ้านริมน้ำสำพรานี่โอ้โหปลื้มมากเลยนะมีทั้งเราไอ้องค์นี้เป็นกรรมการของพระเจดีย์ชเวมอดอนะจากกรรมการผู้ใหญ่ของที่หงสาวดีนะปีที่แล้วก็มานะยังตั้งนี่เป็นรู้สึกนี้เป็นพระอรหันตธาตุนะพี่ดูนี่ญาติโยมมีทั้งพม่าจริงพม่าปลอมนะนะอันนี้สภาพไทยก็มีหลายท่านมีทั้งนี่เป็นความศาสนสัมพันธ์อย่างดีเลยมันการสร้างศาสนสัมพันธ์นี่นะเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยมีแผ่นดินติดกัน 2,400 กิโลเมตรนะถือว่าทางไทยก็ถือว่าพม่าเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับไทยมากที่สุดไทยก็เหมือนกันทางพม่าเหมือนกันนะไทยก็มีพรมแดนติดกับพม่ามากที่สุดทั้งสองประเทศเนี่ยคือมีความเกี่ยวข้องกันมานานนะเป็นทั้งคู่รักคู่รบนะไทยพม่ามีสงครามใหญ่ๆ45ครั้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะโอ้เดี๋ยวนี้ถึงเวลาที่จะเลิกรบมารักกันดีกว่าเพราะว่ามันพอรบกันมันก็เดือดร้อนกันทั้งสองฝ่ายไม่มีใครได้ดีนะความบาดหมางในอดีตเราอาจจะลืมไม่ได้แต่ว่าเราให้อภัยกันได้นะการสร้างศาสนสัมพันธ์ความสัมพันธ์ดีที่สุดนะผมคิดว่ามีไม่มีอะไรเกินกว่าทางพุทธศาสนาเราลูกพ่อเดียวกันมีหัวใจดวงเดียวกันบางทีเราอาจจะไปเล่นสร้างสัมพันธ์ทางการค้าสร้างสัมพันธ์ทางการเมืองทางกีฬาแต่อย่างอื่นเนี่ยมันจะมีจุดที่ขัดแย้งกันอยู่อ่ะใช่ไหมทางการค้าทุกฝ่ายทั้งสองฝ่ายก็มุ่งที่จะเอาประโยชน์เอากำไรทางกีฬาก็จะมุ่งเอาแพ้เอาชนะสังเกตดูที่มีแข่งกีฬาสามัคคีเนี่ยตีกันบ่อยนะเพราะบางทีบอลแพ้แต่คนไม่แพ้แต่ว่าการสร้างสาธารณสัมพันธ์ความสัมพันธ์ด้วยพุทธศาสนาเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีใครมากลัวได้เปรียบเสียเปรียบมันใจบริสุทธิ์อ่ะใจมีความปลื้มเห็นเขาทำบุญมากเราก็ปลื้มนะเห็นคนพม่ามาเมืองไทยมาทำบุญเยอะๆเราอิจฉาไหมเราหมั่นไส้ไหมก็ไม่ใช่เราอนุโมทนาคนไทยหลวงพี่ไปทอดกฐินปีแล้วไปทอดกฐินในเมียนมาของหลวงพี่78วัดคนพม่าเขาก็ปลื้มนะคือทางพุทธศาสนาถือเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเลยนะอย่างที่หลวงพี่บอกแล้วจะสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าทางการเมืองทางการกีฬาเนี่ยมันก็มีจุดขัดแย้งกันอยู่ทางพุทธศาสนาเนี่ยใจมันตั้งที่บริสุทธิ์เอาบุญกุศลเป็นสำคัญเนี่ยยังไงยังไงก็ได้ผลเนี่ยเราทำถูกแล้วนะเรามาสร้างความสัมพันธ์กันเลิกลบกันเรามารักกันนะเนี่ยญาติโยมนี่หมู่คณะอัญเชิญเนี่ยทั้งตัวแทนฝ่ายไทยฝ่ายพม่ามันร่วมมือกันมาเดินนี่พระอาจารย์กิติพงศ์เนี่ยท่านถือว่าเป็นโตโผเป็นผู้

มีบทบาทสำคัญนะในการดำเนินการเรื่องนี้นะนี่มีสปป.ลาวก็มาด้วยนะนี่มีแม่หญิงลาวมาด้วยนี่เรียนอาเจนบรรยากาศดีมากเลยนะภาพอย่างเนี้ยควรจะมีให้เห็นเป็นประจำมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางพุทธศาสนานี่พระบรมสารีริกธาตุนะเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์หลวงพี่ดูแล้วยังปลื้มอยู่เลยนะเนี่ยนี่เป็นปีที่สองแล้วนี่ดูโอ้งดงามมากเลยนี่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายไทยฝ่ายหนึ่งโยมเมียนมาเนี่ยนะด้วยสมานสามัคคีกันจริงๆแล้วเสร็จแล้วเราก็อัญเชิญมาไว้ที่ห้องแก้วเพื่อประกอบพิธีถวายมอบถวายเป็นทางการต่อไปนี่เป็นห้องแก้วสารพัดหนึ่งๆนะนี่เนี่ยเป็นพระบรมสารีริกธาตุ3เจดีย์ของพระอรหันตธาตุอีก15เจดีย์เป็น18เนี่ยคือเราอยู่วัดธรรมกายเนี่ยบางทีสังเกตแต่ละอาทิตย์บางอาทิตย์นะคนพม่ามาเยอะมากนะหลายพันคน 4-5,000 คนเนี่ยเขามีดำริว่าพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุต่างๆเนี่ยจะจัดเก็บไว้เป็นที่หนึ่งแล้วก็ทางชาวเมียนมาเขาก็นัดหมายกันว่าปีหนึ่งเขาจะมาสักการะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคิดดูข้าท่าดีนะผลพม่ามาแล้วพอพูดถึงพระอรหันตธาตุนะเขารู้จักพระเถระผู้ใหญ่ของเมียนมาเนี่ยเขานับถือมากเลยเหมือนเราพูดถึงอธิษฐานของพระอาจารย์มั่นนะหลวงตามหาบัวอย่างเงี้ยเราจะมีความเคารพศรัทธานะถือว่าเป็นพระอริยบุคคลนี่นี่เขาเริ่มเขาเริ่มหลีกกันแล้วนะว่าจะจัดวันที่จะมาสักการะเป็นประจำหลวงพี่ว่าดีเนาะเราเป็นการลูกพ่อเดียวกันจริงมันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดอะในเอาพระพุทธศาสนาเป็นตัวเชื่อมความสามัคคีเลิกลบกันได้แล้วเนาะเรามารักกันลบกับพญามารดีกว่านะนี่ครับนี่บรรยากาศวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะเลยปลื้มเหมือนนั้นลอยเบิกบานกันทั้งสองฝ่ายนะหลวงพ่อสัตตะท่านมาแล้วนะท่านเป็นประธานเนี่ยท่านมาญาติโยมทั้งฝ่ายไทยฝ่ายเมียนมามาอนุโมทนาปลื้มกันทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยภาพอย่างนี้นะหลวงพี่ดูแล้วเห็นแล้วปลื้มพระอาจารย์กิติพงศ์ก็นำพระหลวงพ่อเอ็นดากะดร.เอ็นดากะนะเป็นทีมงานทีมเลขาของสมเด็จพระสังฆราชเป็นตัวแทนของสมเด็จพระสังฆราชจากเมียนมานะอัญเชิญสารจากสมเด็จพระสังฆราชเมียนมาสู่วัดพระธรรมกายนี่แล้วก็เปิดคลิปนะท่านอัดคลิปไว้นะกล่าวอำนวยพรในวาระ82ปีของพ่อธรรมชโยแล้วก็56ปีวัดพระธรรมกายเนี่ยท่านเมตตาหมู่คณะเรามากเลยนะหลวงพี่ไปที่ไหนไปกราบท่านก็ถามถึงหลวงพ่อธรรมะถามถึงหมู่คณะเราเนี่ยคุณ

คุณวรรณรัตน์นะบุรณะสิทธิพรเนี่ยอ่านคำแปลสารสมเด็จพระสังฆราชมาเป็นภาษาไทยนะที่หลวงพ่อท่านก็กราบขอบพระคุณทางเมียนมานะกล่าวขอบคุณคณะที่อัญเชิญมาดร.ชิดไท่กล่าวคำแปลของหลวงพ่อทัตตะเป็นภาษาเมียนมานะนี่แหละเริ่มอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุนะมาน้อมถวายวัดพระธรรมกายนะนี่มีทั้งตัวแทนจากไทยเมียนมานะหลวงพี่ดูแล้วมันเป็นภาพที่งดงามประทับใจมากเลยนะนี่ขนาดเป็นครั้งที่สองนะ

กี่ท่านในอำเภอคุณในอำเภอคลองหลวงนะคุณอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงอู้หลวงพี่ชื่นชมนะท่านเป็นในอำเภอที่ให้ความสำคัญแก่พุทธศาสนามากเลยกิจกรรมเกี่ยวพุทธศาสนาท่านมาร่วมของเราตลอดเลยนะคุณอภิสราเกตอินก็หวังว่าท่านคงจะเป็นในอำเภอได้ไม่นานแล้วจะได้เป็นผู้ว่าเร็วๆเชียร์ให้ท่านเป็นผู้ว่านะในอำเภออย่างนี้น่าชื่นชมมีผู้นำขององค์กรนะในบ้านเมืองชาวบ้านจะได้มีความสุขนะมีความสงบนะได้ผู้นำผู้ปกครองที่ดีนะใจบุญอย่างนี้นะขอให้คุณอภิสราเกตอินได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเร็วๆนะนี่ปีแล้วก็ภาพนี้เหมือนกันนะคุณอภิสรากับดร.ชิดไทยถวายพระบรมสารีริกธาตุ

不清不清。โอ้ยคุณยายเมียนมาคนนี้อายุ92นะโอ้ยมานะปลื้มมากเลยนะโอ้คนอายุ92ในขนาดนี้มาด้วยมีกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยอยากจะมาร่วมงานจากเมียนมาทางฝั่งไทยพม่ามาคู่กันเลยเนี่ยงดงามจริงๆหลวงพ่อดร.มาเกดะแล้วก็คณะรับมอบไปอนุโมทนาจากวัดพระธรรมกายนะเป็นประกาศกิตติคุณที่ได้มาดำเนินการงานครั้งนี้ให้ร่วมไปด้วยดีนะนี่โอ้โหทางพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุนะนี่คนพม่าเขาจะมาสักการะกันล้นหลามเลยนะจะมีวันสำคัญของเขาที่นัดหมายกันมาครับนี่มิตรไมตรีนะจากอิระวดีสู่เจ้าพญาครั้งแรกเมื่อ8มีนา2568ครั้งที่2 3พฤษภา2569นี่มีเสร็จแล้วมาถ่ายภาพหมู่กันนะ

นี่คุณอภิสลาเกตอินนะกับลึกลึกชิดไทยนะเป็นตัวแทนฝ่ายพม่าแล้วก็ฝ่ายไทยนี่สัญลักษณ์ของงานนะคุณนำคือดร.นาเกดะนะหลวงพ่อดร.นาเกดะสยาดอกับหลวงพ่อธรรมชโยนะโอ้คราวนี้สื่อต่างๆให้ความสนใจนะแล้วเขาชื่นชมอ่ะนะนี่มีข่าวดีๆปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์จากข่าวบ้างเนาะมีข่าวบ้านเมืองเป็นครับข่าวนี้โอ้ยหลวงพี่ชอบคำนี้มากเลยนะมหาปิติสองแผ่นดินนะคือมิตรเมตีจากอิรุวดีสู่เจ้าพระยานะนี่วาระประวัติศาสตร์56ปีวัดพระธรรมกายโอ้โหข้อดีโอ้ยมีข่าวดีๆนี่ปรากฏในสื่อเนี่ยดีมากเลยนะโอ้นี่กล่าวขวัญกันไม่นานเลยโอ้ยสี่เหล่าทัพโอ้โหสี่เหล่าทัพไม่พอนะยังมีห้าเหล่าทัพอีกโอ้หลวงพี่ไม่รู้ห้าเหล่าทัพมีอะไรบ้างนะปกติมันทหารบกนะทัพบกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจไอ้แต่ห้าเหล่าทัพนี่หลวงพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยทางทีมงานตัวแทนก็อัญเชิญพระไทยธรรมแล้วก็พระธรรมกายไปถวายสมเด็จพระสังฆราชนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรื่นมากเลยนะเรามาดูบรรยากาศอีกนิดนึงนะมีสกู๊ป

ธุสาธุสาธุนะปลื้มนะมีหลวงพี่ยังปลื้มทุกวันนี้เลยเนี่ยมันเป็นที่สุดแห่งหัวใจด้วยไมตรีจากอิระวดีสู่เจ้าพญาเขาเป็นสิ่งที่เคารพสูงสุดแหละนะมันที่สุดของหัวใจด้วยไมตรีเขาก็มาถวายเราเราก็เอาไปถวายเขาเหมือนกันในหลายครั้งที่หลวงพี่เป็นตัวแทนหมู่คณะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนี้ปีนขึ้นไปเจดีย์พม่าหลายเจดีย์แล้วเดี๋ยวอีกเดือนหน้ากรกฎาคมก็มีอัญเชิญไป2เจดีย์3เจดีย์เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวในเมียนมาเนี่ยเขามีเจดีย์สถานก็พังทลายหลายแห่งเราอัญเชิญไปนี้ก็เป็นการนอกจากเป็นไมตรีแล้วเป็นขวัญกำลังใจให้เขาด้วยนะของที่เราเคารพสูงสุดเอาไปให้เนี่ยเขาปลื้มนะเขาก็มีเราก็มีแต่ว่ามอบของดีๆให้กันมันไม่มีอะไรจะดีกว่านี้แล้วนะสูงสุดแล้วเนาะสร้างมิตรไมตรีนะหลวงพี่บอกแล้วหลวงพี่ชักแม่น้ำแค่สองสายเนี่ยไม่เจ้าพญากับอิระวดีจากอิระวดีไปมาเจ้าพญาจากเจ้าพญาสู่อิระวดีก็ช่วงปกตินะช่วงนี้หลวงพี่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาเนี่ยถือว่ากระชับแน่นแฟ้นทุกระดับเลยนะทุกระดับเลยทั้งด้านคณะสงฆ์ทั้งด้านพุทธบริษัทนะแม้แต่การเมืองก็ถือว่าเรามีความสัมพันธ์อันดีกันไม่กระทบกระทั่งกันมีอะไรก็พูดจากันได้หลวงพี่ตะก่อนนะเด็กๆนี่ชอบฟังเพลงผู้ชนะสิบทิศเนี่ยโอ้โหมันมีความใฝ่ฝันนะสักวันหนึ่งอยากจะได้ไปเห็นฟ้าลุ่มอิระวดีเขาสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะโอ้แต่พอมาทำงานด้านนี้ประมาณ200กว่าครั้งแล้วที่ไปลุ่มอิระวดีหลวงพี่ไปเมียนมาจนคนเมียนมายอมคุยกันว่าเคยไปเมืองนี้ไหมเคยไปเมืองนี้ไหมก็อย่างคนไทยเนี่ยคนสงขลาบอกเคยไปกาฬสินธุ์ไหมคนสงขลาเคยไปอุตรดิตถ์ไหมเขาก็ถ้าไม่มีธุระอะไรเขาก็ไม่ได้ไปแต่หลวงพี่ไปเมียนมาเพื่อไปสร้างศาสนาสัมพันธ์หลวงพี่ไปทุกเมืองเนาะจนต้องพาคนเมียนมาเที่ยวเมียนมาแล้วอะนะไปมากคนเมียนมาแล้วไปประจำแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีนะบางคนก็ลินทาว่าโอ้ยทำไมเมืองไทยวัดวาอารามก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องไปทอดกฐินไปทำบุญเมียนมาด้วยหูถ้าพูดอย่างนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อธรรมชโยนะรู้หลวงพ่อเราที่ไม่ได้มองแค่เมืองไทยนะจำได้ไหมหลวงพ่อท่านบอกว่าวัดใกล้บ้านก็ต้องดูแลไปที่ไหนก็ต้องไปวัดที่เราเป็นพุทธบุตรด้วยกันนะพุทธบริษัทเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวถ้ามีหัวใจแบบหลวงพ่อเลยนะโอ้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากหลวงพี่ภูมิใจนะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยเราได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่ๆโอ้สี่หมื่นวัดที่ผ่านมาเห็นไหมปลื้มจริงนะเกิดมากี่ชาติทำไม่ได้มีต้นแบบต้นบุญจากหลวงพ่อเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็คนเมียนมาเข้ามาเมืองไทยปกติเนี่ยคนไทยไปเมียนมาจะนึกถึงพูดง่ายว่าสิ่งหลักๆหนึ่งไปกราบมหาเจดีย์ชเวดากองสองได้ไปเยี่ยมหงสาวดีเพราะเราคุ้นแต่เด็กอะนะหงสาวดีมันดาเลย์อย่างเงี้ยนะคนเมียนมามาเมืองไทยคล้ายๆกันนะหนึ่งได้ไปกราบวัดพระแก้วมรกตแล้วก็อยุธยาแต่ปัจจุบันนี้มีเติมมานะวัดพระแก้วอยุธยาและวัดพระธรรมกาย

คนเมียนมารู้จักวัดธรรมกายเยอะมากนะจากสื่อและจากที่เรามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าสังเกตดูคนเมียนมามาวัดธรรมกายเยอะมากเขามาประทับใจหลวงพี่ยังปลื้มเลยนะว่าเขามาเมืองไทยหรือว่าที่มาทำงานในเมืองไทยนะโอ้มีน่าจะหลายล้านคนนะแต่ก่อนว่าเมียนมาอยู่ที่มหาชัยเดี๋ยวนี้ไปจังหวัดไหนหลวงพี่พาพระเถระพม่าไปคือเสร็จงานเนี่ยเรามีอะไรอวดเยอะนะวัดวาอารามของเราเจดีย์สถานของเราเนี่ยหลวงพี่พาไปวัดพระแก้วไปพระผสมเจดีย์นะไปดอยสุเทพเนี่ยคราวที่แล้วพาเข้าไปที่ภูม่านฟ้านะอีกชุดหนึ่งชุดมาหลวงพี่ปกติหลวงพี่อยู่วัดเนี่ยไม่ค่อยได้ไปไหนนะแต่ว่าที่ไปเพราะว่าต้องพาแขกบ้านแขกเมืองไปเรามีของดีอวดเขาอะนะพุทธบาทสระบุรีดอยสุเทพพระธาตุธริพุญชัยอย่างเงี้ยหลวงพี่เขาไปเห็นเมืองไทยเขาภาพเขาก็เปลี่ยนไปนะโหเมืองไทยนี้พุทธศาสนายิ่งใหญ่มากนะเราไปเราก็เห็นความยิ่งใหญ่ครับเนี่ยถ้าเรากับเมียนมาจับมือกันได้นะเรื่องความมั่นคงพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้น่าสบายใจได้นะก็จะมากันไปจับนะยังวันสำคัญวันคุ้มของโลกเนี่ยมีคณะเมียนมาที่เราได้รับนิมนต์มาก็ประมาณสัก200วัดได้นะของหลวงพี่รับผิดชอบในสายหลวงพี่ก็มี40วัดมีจากทั่วประเทศเลยนะทั่วประเทศเมียนมาทั้งจากย่างกุ้งมันดาเลสกายถวายมลิดนะเชียงตุงเยอะมากเลยนะมาดูภาพนี่ที่ตอนมาภาพนิดหนึ่งคณะหลวงพี่ดูแลนี่มากัน40วัดในของหลวงพี่นะเพราะว่ามีหลายสายที่ดูแลเมียนมาใครมีคอนเนคชั่นนั่นน่ะคอนเนคชั่นทางไหนก็ช่วยกันดูแลโอ้ก็ช่วยกันทำงานนะของหลวงพี่ก็ดูแลในส่วนของหลวงพี่จะเป็นเครือข่ายการสวดธรรมจักรโอ้เราได้ยอดธรรมจักรจากเมียนมาเยอะมากนะเพราะว่าเขาสวดกันประจำแล้วก็มีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็เรียกว่าธรรมสกูลเด็กประมาณสัก10ล้านกว่าคนหลวงพี่ก็เข้าทางนี้ด้วยก็ได้เครือข่ายการสวดธรรมจักรนี่ส่งยอดให้เราเยอะเลยนะเนี่ยคือขายส่วนธรรมจักรของหลวงพี่ทั้งนั้นเลยนะมีหลายร้อยวัดแต่ว่าก็มาได้จำกัดนะนี่มาเขาก็ปลื้มนะมาบรรยากาศและบรรยากาศของงานนี้ต้นปีนี้มาคบูชาก็มากันเยอะประมาณสัก70ท่านแล้วก็มา22เมษายนนี่มาประมาณสัก50-60ท่านนะนี่บรรยากาศงานโอ้ดูปลื้มจริงนะขนาดสถานที่เราใหญ่ขนาดนี้คนมาเป็นแสนนะพระเห็นโยมก็ปลื้มโยมเห็นพระก็ปลื้มต่างคนต่างปลื้มเนี่ยเป็นทัศนานุตริยะนะการเห็นอันประเสริฐถือเป็นอสัตถิทานเลยสถานที่ไม่มีใดเปรียบเลยนะคนทั้งจากชาวพุทธจากไทยแล้วก็จากนานาประเทศรอบๆนี้นะภาพสวยงามมากเลย

40,000เนี่ยโอ้ยเป็นการกลางร่มที่งดงามมากเลยนะทั้งร่มของพระร่มของโยมไม่น่าเชื่อเลยว่าพวกกลางร่มมันได้งดงามขนาดนี้นะพี่ดูชอบมากเลยแก้ปัญหาเนาะเพราะว่าจัดช้ากว่านี้แดดลมตกก็ไม่ทันเพราะว่าเยอะมากนะแต่จัดบ่ายๆเนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งสี่โมงลงไปเนี่ยมันก็แดดอย่างแรงได้แก้ด้วยใช้ร่มดีมากเลยนะหลวงพ่อวัดราชอุรสนะมาเป็นประธานสงฆ์หลวงพ่อตัตตะนี่ที่ตรงศูนย์กลางนะงดงามจริงๆกล่าวขวัญกันไปอีกนานนะสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งสามโลกเลยนะหลวงพี่ว่าบนสวรรค์แต่ละชั้นนี่คงลือกันเป็นวันเลยนะเนี่ยลือเป็นวันนี่เราตายไปแล้วเขายังลือกันไม่จบไหมใช่ไหมโอ้สวรรค์ชั้นต้นหนึ่งวันมนุษย์นี่ห้าสิบไอ้หนึ่งวันสวรรค์นี่ถ้าห้าสิบปีมนุษย์มั้งถ้าดุสิตบุรีประมาณหนึ่งวันดุสิตบุรีก็ประมาณ400 ปีถ้าจำไม่ผิดนะนี่เราตายไปแล้วก็ยังลือไม่จบไปในงานเนี้ยคิดดูอะไรกันยิ่งใหญ่ขนาดไหนสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งสามโลกเลยโอ้นี่มุมนี้เนี่ยเนี่ยพระเมียนมาหลวงพี่ก็ช่วยประสานงานดูแลนี้นะของพี่40วัดนี่มาจากหลายเมืองแล้วเนี่ยองค์นี้มาถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาจากผู้กามนะหลายองค์มาจากนี่หลวงพ่ออินนะโอ้หลวงพ่ออินนี่นะหลวงพี่รู้จักท่านมา20 กว่าปีนะตอนที่ท่านมาเนี่ยท่านมาเพราะอะไรท่านปกติท่านจัดบวชนะจัดบวชที่ถวายพระเนนแม่ชีก็ประมาณสัก1,000นะท่านบวชภาคฤดูร้อนนะเนนนี่บวชเป็นพันนะมีแม่ชีเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงพม่านี่บวชชีแล้วก็โกนหัวเลยนะน่าปลื้มมากนะปกติผู้หญิงเขารักสวยรักงามผมนี่คือสิ่งสำคัญเลยในการรักษาความงามแต่เขาสละผมได้อะคือถือว่าเขารักธรรมะยิ่งกว่าความสวยงามเนี่ยตอนสงกรานต์อะไรเนี่ยหลวงพี่ก็ไปร่วมกับหลวงพ่ออินท่านมาจัดอบรมที่วัดศรีเมืองมหาชัยมาบวชกันหลายร้อยคนเลยนะโกนหัวเลยหลวงพี่บอกหลวงพี่ปลื้มนะชื่นชมในความศรัทธาหลวงพ่ออินก็คุ้นกับหลวงพี่มา20 กว่าปีตอนที่ถูกม้อน44ท่านก็มาแล้วก็ปีนกำแพงก็ไปด้วยกันนั่นแหละแล้วภาพต่างๆที่พระเมียนมามาเนี่ยนะหลวงพี่มาเห็นผลตอนที่เรามีเรื่องที่ถูกล้อมวัดม้อน44เนี่ยพระพม่าท่านเป็นทนายแก้ต่างเราเยอะนะคนที่มาเห็นภาพวัดเรารู้จักเราดีเนี่ยเวลาไปกลับไปพม่าเนี่ยพระผู้ใหญ่พม่าหรือญาติโยมพม่าถามเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขามาเห็นท่านมาเห็นไม่เลยเป็นไปตามข่าวเลยนะนี่หลวงพ่ออินเนี่ยท่านไปเจอพระผู้ใหญ่เยอะท่านไปบอกว่าผมมาเห็นด้วยตัวเองเลยไม่ได้เป็นจริงตามข่าวตอนที่เราถูกล้อมเนี่ยหลวงพี่ได้เห็นข่าวทางเมียนมาไม่ว่าแต่ละเมืองถวายย่างกุ้งบันดาเลเกาะสองเนี่ยเขายกขบวนหลายร้อยคนเลยนะถือป้ายมาเรียกร้อง

รัฐบาลไทยยุติการกระทำที่จาบจ้วงล่วงเกินวัดพระธรรมกายให้ความเป็นธรรมแก่วัดหลวงพี่นึกว่าคนที่ออกมาขนาดนี้ถือป้ายเรียกร้องความยุติธรรมให้วัดพระธรรมกายเนี่ยใช้เงินไม่ใช่น้อยเราไม่อยู่ในฐานะที่จะส่งปัจจัยไปช่วยสนับสนุนเลยสักบาทหนึ่งเราก็ส่งไปไม่ได้เขาช่วยด้วยใจหลวงพี่ถึงว่าหลวงพี่พูดแล้วหลวงพี่ขนลุกนะหลวงพี่เรานี่ไปทำงานในเมียนมาสร้างศาสนสามพันเนี่ยมันหายเหนื่อยอะรื้มนะน้ำตาซึมเลยเห็นภาพแต่ละแห่งที่เขาที่ปรากฏมานะมิตรแท้ถึงเวลาสู้รักษาพระศาสนาสู้ด้วยกันตอนที่พอสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วหลวงพี่ไปเมียนมาคนเมียนมาพระเมียนมาเขาจะมีประโยคคล้ายๆกันอยู่ประโยคนึงว่าวัดพระธรรมกายผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้อย่างไรหลวงพี่ตอบได้ชัดเจนอย่างไม่ลังเลเลยเพราะเราสวดธรรมจักรเพราะหลวงพี่มีเครือข่ายธรรมจักรเยอะจริงๆนะหลวงพี่มั่นใจนะเพราะช่วงนั้นเราสวดกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะแล้วก็คนของเราเนี่ยมันก็มีเยอะมาชุมนุมกันเป็นหมื่นๆคนหลวงพี่มั่นใจว่าในจำนวนหมื่นเนี่ยมีคนอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ด้วยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้หรืออีกฝ่ายแล้วคนพวกเนี้ยพร้อมที่จะทำให้เกิดสถานการณ์รุนแรงได้เพราะลักษณะการที่จะสลายม็อบเนี่ยเขาจะต้องให้คนในนั้นน่ะทำความรุนแรงเกิดขึ้นเอาก้อนอิฐไปปาเข้าหาเจ้าหน้าที่ไปด่าว่าเขานี่นะทางเราประกาศเลยว่าเราสวดธรรมจักรอย่างเดียวใครที่ลุกขึ้นไปทำลายเขาด่าว่าเขาเอาก้อนอิฐขว้างเขาเนี่ยไม่ใช่พวกเราจับไปได้เลยพวกที่จะเปิดเกณฑ์เนี่ยมันไปไม่เป็นละจริงๆนะเรารักษาวัดรักษาพุทธศาสนามาด้วยการสวดธรรมจักรจริงๆนะไม่ใช่เรื่องธรรมดาโดยละเอียดละเอียดน่ะก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะบทการบทสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ทำให้ศักดิ์สิทธิ์มีอยู่3หลักอยู่3อย่างคือ1บทสวดนั้นศักดิ์สิทธิ์นะธรรมจักรเนี่ยเป็นบทประกาศพุทธศาสนาพุทธศาสนาประดิษฐานมาได้ทุกวันนี้เพราะธรรมจักรคนเมียนมาเรียกธรรมสัจจะนะบทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์2สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือเราจะสวดมนต์หน้าพระเจดีย์หน้าทวะบ้านก็ที่ห้องพระนะที่หน้าพระเจดีย์ในพระอุโบสถนะเนี่ยคือไม่ใช่ไปนั่งสวดในสถานเริงลมเนี่ยหลวงพี่ว่าบรรยากาศไม่ใช่อ่ะนะเราสวดนี่ที่พระเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เนี่ยโอ้เป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์นะเทวดาจะลงมาฟังเยอะเลยตอนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรนี่เทวดาทุกชั้นฟ้าลงมาเห็นไหมทุกวันนี้ถ้าใครสวดธรรมจักรเทวดาก็ยอมปกป้องคุ้มครองเทวดามารวมกันที่ไหนมากๆเลยของไม่ดีมันก็ไม่มีละนะสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็มาลายหายไปความสุขความเจริญที่บังเกิดขึ้นการสวดธรรมจักรนี่นะหลวงพี่ถึงมั่นใจนะว่ารักษาวัดรักษาพระศาสนาทำให้เราตั้งอยู่ได้ไม่ใช่ของเล่นๆเลยนะยิ่งมาสวดอยู่ที่มหาเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เนี่ยโอ้เทวดามาฟังกันเยอะนะหลวงพี่ไปพูดกับเด็กๆเมียนมานะถามเด็กๆเป็นไงบ้างอายุเท่าไหร่โอ้ยอายุ11 12ถามจริงๆกลัวผีไหมเด็กๆใหม่ๆก็ยังกลัวเสียเหลี่ยมไม่ยอมยกมือบอกโกหกพระบาปนะ

0: สารภาพมาโดยตรงถ้ากลัวก็ยอมรับบอกกลัวยกพอบอกว่าโกหกพระบาปนี่ยกมือกันพรึบเลยกลัวบาปหลวงพี่บอกว่ามีวิธีนะถ้าสวดธรรมจักรเนี่ยเทวดาจะมาเยอะเลยผีจะไม่มาให้ขยันสวดโอ้ตอนนี้บอกขอหนังสือสวดธรรมจักรภาษาเมียนมาไปกันเยอะเลยสวดขยันสวดเด็กๆก็อย่างเนี้ยนะหลวงพี่ก็ไปอยู่ในเครือข่ายการสวดธรรมจักรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เขานี่หลวงพ่ออินเนี่ยคือท่านคุ้นเคยกับวัดเรามานานตอนที่จุดแรกที่ท่านมาเนี่ยอย่างที่บอกอะท่านจัดบวชพันเป็นพันคนนี้ถ้าถือว่ายิ่งใหญ่นะปีนั้นเราจัดบวชอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้า 13,000 องค์สามเณรอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าภาพนี้ออกไปทั่วเลยนะท่านเห็นภาพนี้ท่านตกใจว่าในโลกนี้มีอย่างนี้ด้วยเหรอท่านว่าท่านจัดบวชได้เป็นพันเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะเอาจริงๆคนทำงานในบวชได้เป็นพันนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นมาเห็นวัดพระธรรมกายบวชได้ 13,000 เนี่ยท่านให้คนพามาวัดพระธรรมกายก็มาช่วงนั้นก็มาเจอหลวงพี่พอดีแล้วก็ได้ดูแลปฏิสันถารกับท่านพาท่านไปที่นู่นที่นี่ศูนย์สาขาพาท่านไปเดินธรรมยาตราเลยนะเนี่ยแล้วจากนั้นมาท่านก็รื้มนะมีศรัทธาในหมู่คณะเราหลวงพี่กับท่านนะบางทีนั่งคุยกันก็หัวอกอันเดียวกันท่านบอกว่าท่านอยู่เมียนมาเนี่ยคนเมียนมาก็แอบนินทาท่านว่าจิตใจฝักใฝ่เมืองไทยชอบมาเมืองไทยชอบมาวัดพระธรรมกายหลวงพี่ก็บอกหัวอกอันเดียวกันหลวงพ่ออินถูกคนเมียนมานินทายังไงหลวงพี่อีทก็โดนคนไทยนินทาคล้ายๆกันน่ะว่าจิตใจฝักใฝ่พม่าว่าต้องไปมีอะไรก็เหลียวถวายเทียนพรรษานี่ในอีกเดือนกรกฎาคมก็ไปถวายเทียนพรรษาที่เมียนมานะไปถวายกฐินตั้งปีที่แล้ว78วัดเมืองไทยมีวัดตั้งเยอะตั้งแยะหลวงพี่ก็ทำนะเมืองไทยก็ทำลูกหลวงพ่อเนี่ยไม่มีเกียรติเลยนะเนี่ยเราเป็นลูกหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อท่านสร้างบุญนะท่านให้ต้นบุญต้นแบบให้แก่พวกเราจริงๆหลวงพ่ออินท่านจากนั้นมาท่านก็เป็นลูกรักหลวงพ่อเลยนะมีอะไรท่านเต็มที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรท่านเป็นทนายแก้ต่างพระทุกองค์เลยนะเนี่ยมาเนี่ยเห็นไหมนี่หลวงพ่อกันดะจากย่างกุ้งองค์นี้ก็มาประจำเป็นเหมือนศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในเมียนมาเลยนะเกิดโควิดนี่ก็ส่งของไปที่วัดท่านแล้วไปลงพื้นที่แจกกันนะเกิดโควิดอะไรนี้เราไฟไหม้ก็ไปแผ่นดินไหวน้ำท่วมเลยหลวงพี่ไปประจำดีหลายเมืองเนี่ยหลวงพ่ออยู่เมืองมยวานี่ก็มา20กว่าปีแล้วนะมาน
1: ี่หลวงพ่ออยู่ย่างกุ้งเนี่ยแต่ละองค์ที่มาเนี่ยเป็นทนายแก้ต่างให้เราทั้งนั้นเรานิมนต์มาเนี่ยหลวงพี่ว่าคุ้มค่าจริงๆคือท่านมาเห็นทำไงให้ท่านรักเรานะพอรักเราเนี่ยเป็นทนายแก้ต่างให้เราเข้าใจเรานะไม่ใช่เอานิมนต์พระมาเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะนะจริงๆคุ้มค่ามากเลยนะเป็นท่านเป็นทนายแก้ต่างเป็นตัวแทนให้วัดธรรมกายไปบ้านเมืองของท่านให้ญาติโยมที่ทำบุญกับพระท่าน 40,000 วัดมาเนี่ยนะได้ปลื้มนะทุกวัดในประเทศไทยจะสังเกตนะหลังจาก 40,000 วัดครั้งนี้เนี่ยเรื่องไม่ดีอาจจะมีบ้างนะมันเป็นงานใหญ่แต่ว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยท่านรักวัดเราแล้วก็เข้าใจวัดเรามากเหลือเกินนะให้พวกเราได้บุญกันเยอะๆเลยนะเราทำบุญ 40,000 วัดไปเนี่ยสร้างผลในพุทธศาสนายิ่งใหญ่มากนี่วัดท่านก็พังนะแผ่นดินไหวหลวงพี่ก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปถวายท่านนี่จากเชียงตุงนี่สายเชียงตุงมาที่พระจากเชียงตุงมาโอ้นี่หลวงพ่ออินนะนี่อู้ยมีพระจันทร์ขึ้นเสี้ยวเลยนะในหลวงพ่ออินนี่ตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็นพระอาทิตย์ตกดินนี่ ถวาย

มหาสังฆทานโอ้ยน่ารักอยู่นั่นเด็กๆเออนี่ภาพนี้นะพี่นี่พระอาทิตย์รับบินดูแล้วปลื้มจริงโอ้ยพาก็มืดเลยนะนี่ดวงตะวันย่อมส่องสว่างนะดวงตะวันนี่นะย่อมส่องสว่างแค่กลางวันแต่ดวงธรรมนั้นกลับส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนและปกป้องคุณ

พ่อผู้เป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวอยู่เป็นมิ่งขวัญหลักใจแก่ชาวโลกทั้งหลายตลอดกาลนานเทอมก็ท้ายที่สุดนี้นะหลวงพี่ก็ขออนุโมทนาและขออำนวยพรให้ทุกท่านนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรับชมรายการนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอจงสำฤทธิ์ผลทุกประการให้มีความสุขความรุ่งเรืองในธรรมยิ่งขึ้นไปให้ได้สร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ทุกภพทุกชาติตราบที่สุดแห่งธรรมเทอญ

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจักสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึก

ยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายๆ

แล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้อาจารย์มาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกคือนึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนั้นมันจะไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เรื่อยไปหรือณจุดที่

หยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วนะค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่เจ็ดก็ได้ทีนี้ให้อาจารย์นะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วเนี่ยมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆคุ้นมันจะตกสูงลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ตาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นกันไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละเราเข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมพระโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหันต์เป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆ

เรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะเราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ 5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้มวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้นะที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนานะคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนม้าที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักในผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งนะมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิต

ิตคล้ายๆกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเราออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าการสติเพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมก็ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องเนี่ยจะมีง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักๆนิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าหย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนะที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนั้นเราสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นๆใจใสๆถ้ารักที่จะ

ข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรแล้วเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกระใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนกู้แขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองกระใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองน่ะฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงกันไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ชิงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ชิงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปชิงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วยช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาข้าวก็พยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่ได้เห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้คำมารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกในถึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดห้าหยุดหกหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะชาวนี้ไอ้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชาก็แล้วกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลุงนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้เอาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบาย

แล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่

าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏะสงสาร
1: ในวัฏฏะสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้น
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเท
0: อสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
1: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเ
2: ธออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ
3: พุทธังภะ

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ผู้ปราศจากเวร

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงพระ

และอุบัติทวันตราย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าอย่าประมาทชะล่าใจว่าเราทำบุญมาเยอะแล้วขอพักก่อนแล้วค่อยทำบุญต่อไปในบุญข้างหน้าเพราะมีความคิดว่าจะทำทุกๆบุญเท่าที่ปัจจัยจะอำนวยดังนั้นก็คอยโปรเจกต์หน้าถ้ามีบุญก็จะทำอย่างนี้ถือว่าประมาทเพราะวันพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือไม่ยังไม่ทราบเพราะมีตัวอย่างมากมายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในโลกโดยเฉพาะเพื่อนสหธรรมิกที่ได้จากพวกเราไปในวัยที่เราคาดไม่ถึงพบเห็นกันอยู่หลัดๆก็มาพัดพรากกันไปเพราะฉะนั้นทุกบุญที่เกิดขึ้นทำไว้เถิดวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีร่วมบุญการศึกษาพระภิกษุสามเณรเพื่อสนับสนุนหนังสือบาลีนักธรรมโครงการธรรมะทางก้าวหน้าและเวอร์เปกเพื่อสร้างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะ

0: เมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในพิธีร่วมบุญการศึกษาพระภิกษุสามเณรด้วยการน้อมถวายหนังสือธรรมะบาลีนักธรรมธรรมะทางก้าวหน้าและเวอร์เปกโดยได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญในครั้งนี้ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายหนังสือธรรมะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความโดยย่อว่าวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมใจน้อมถวายหนังสือธรรมะซึ่งจะมีผู้มารับหนังสือไปใช้3โครงการหลักคือโครงการแรกนักธรรมและบาลีซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายมารับหนังสือได้แก่กลุ่มของพระภิกษุสามเณรและสมาชิกที่วัดพระธรรมกายกลุ่มที่2พระภิกษุสามเณรและสมาชิกที่พำนักอยู่ณศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศกลุ่มที่3คือสำนักเรียนที่มีผลการเรียนการสอนจนมีพระภิกษุสามเณรสอบได้ตามเกณฑ์ก็จะได้มารับหนังสือในงานพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมและกลุ่มที่4คือวัดกัลยาณมิตรหรือวัดเครือข่ายที่จะประสงค์ให้หนังสือนักธรรมบาลีให้กับพระภิกษุสงฆ์ส่วนโครงการที่2คือโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปีในปีนี้จัดเป็นปีที่44แล้วและมีเยาวชนเข้าร่วมสอบจำนวนมากและโครงการที่3โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือเวอร์เปกปีนี้มีนักเรียนนักศึกษาร่วมสอบกว่า10ประเทศก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้เพราะการสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรคือการสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่เพราะพระสงฆ์คือศาสนาทายาทหลักในการเผยแผ่ธรรมะจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้น้อมถวายหนังสือธรรมะแด่คณะสงฆ์ซึ่งการถวายหนังสือธรรมะนั้นถือเป็นการให้อริยทรัพย์คือทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเมื่อพระภิกษุสามเณรรวมทั้งเยาวชนทั้งในและต่างประเทศได้ศึกษาธรรมะเกิดศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใดมีศรัทธาบุญบารมีมากก็ออกบวชเป็นพระภิกษุสามเณรท่านใดเกิดมาเป็นกองเสบียงก็ได้อุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาเมื่อเกิดศรัทธาก็ได้ละเว้นอกุศลบาปทั้งปวงสั่งสมกุศลบุญให้ถึงพร้อมนี่ได้ชื่อว่าได้ให้อริยทรัพย์คือทรัพย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: วันนี้ทุกคนก็ตั้งใจมาแล้วก็มีความสุขเบิกบานแล้วก็ได้ฟังอานิสงส์ของผลบุญนี้ก็รู้สึกว่าจะเลยเบิกบานกันมากเลยค่ะแล้วมาเชื่อมั่นว่าบุญเนี่ยนี้จะส่งผลให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นผู้ที่มีบุญมากที่ช่วยสนับสนุนพระพุทธศาสนาและเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและเชื่อว่าบุญตรงนี้นะคะถ้าทุกคนนะคะได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าจากหนังสือนี้ก็จะทำให้เกิดดวงปัญญาให้สามารถมีความคิดที่ดีงามให้มีศีลธรรมแล้วก็มีความสุขอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ก็ยังทับทวีแก่ผู้ที่สนับสนุนในครั้งนี้รู้สึกปลื้มที่ได้เป็นเจ้าภาพในบุญครั้งนี้ค่ะบุญกองทุนถวายหนังสือธรรมะแก่พระภิกษุสงฆ์และผู้มีบุญที่ศึกษาธรรมะครั้งนี้ค่ะ
0: วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายรวมสนับสนุนโครงการนั่งสุขลุกสบายส่งต่อความห่วงใยแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะณโรงเรียนวัด

กลางคลอง3ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิการบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดโครงการนั่งสุขลุกสบายเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจำนวน207ครัวเรือนโดยได้รับความเมตตาจากพระวชระญาณมุนีเจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมารามเจ้าคณะตำบลบางปลอกเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์มอบสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์โดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรภาคีเครือข่ายสำหรับโครงการนั่งสุขลุกสบายเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากไร้นับเป็นบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ที่ร่วมกับทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมยกระดับสุขภาวะในการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งดำเนินการครอบคลุมครบทั้ง7อำเภอของจังหวัดปทุมธานีในการนี้วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ร่วมสนับสนุนปูนพร้อมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 2,000 ถ้วยเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและมอบเป็นกำลังใจแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการและครอบครัวผู้ได้รับความช่วยเหลืออีกทั้งยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงโดยพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพที่ได้ร่วมสนับสนุนปูนสำหรับใช้ในการติดตั้งและปรับปรุงสุขภัณฑ์ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ร่วมกันลงแรงช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเทศบาลเมืองคลองหลวงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดค่ายเยาวชนและครอบครัวใช้ทั้งองค์ความรู้ทางสังคมและหลักศีลธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากต้นเหตุณวัดพระธรรมกายค่ะเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาณอาคารปลูกศรัทธา1วัดพระธรรมกายเทศบาลเมืองคลองหลวงโดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้จัดพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนและครอบครัวประจำปี2569เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนรวมไปถึงครอบครัวผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการสังคมจิตวิทยาครอบครัวและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาควบคู่กันอย่างสมดุลภายในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงได้กล่าวพบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวในการร่วมกันดูแลบ่มเพาะสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและความเข้มแข็งทางศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นต้นแบบศีลธรรมและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตจากนั้นนายปิติพงษ์บัวชัยยาปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีนางสาวธัญพัชร์สิริจันทร์หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองคลองหลวงกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนและครอบครัวเสริมสร้างความรักความผูกพันและความสามัคคีภายในครอบครัวรวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะ
สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน66ครอบครัวโดยตลอดระยะเวลา2วันผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ผ่านกิจกรรมบรรยายธรรมะเวทีเสวนากิจกรรมกลุ่มและการระดมความคิดเห็น

0: เห็นในหัวข้อสำคัญอาทิการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเด็กและสตรีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชนตลอดจนการเข้าถึงสื่อออนไลน์และการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นปัญหาสังคมสำคัญในยุคปัจจุบันโดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสองและวัดพระธรรมกายร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายองค์อาจนรธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยากรผู้ปกครองและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมกล่าวถึงปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ผู้บุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายที่มุ่งเน้นการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมผ่านแนวทางสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการซึ่งวัดพระธรรมกายให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมและการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่องเพราะเชื่อว่าวัดคือโรงเรียนสอนศีลธรรมของมหาชนและการแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องเริ่มต้นจากการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางสังคมและวิชาการโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนหากได้รับการปลูกฝังศีลธรรมฝึกสติและมีต้นแบบที่ดีในครอบครัวก็จะสามารถห่างไกลจากอบายมุขยาเสพติดความรุนแรงและปัญหาสังคมต่างๆได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายยังได้เมตตา มอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายให้โอวาทในพิธีเปิดโครงการหัวข้อธรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกหลานให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีโดยนำหลักธรรมสังคหวัตถุ4ได้แก่ทานปิยวาจาอัตถจริยาและสมานัตตามาเป็นแนวทางในการสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวพร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของพ่อแม่และผู้ปกครองในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่บุตรหลานค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายคอซัวลุสโกประเทศเดนมาร์กได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ7วันเพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนในทวีปยุโรปได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและบารมีผ่านการเจริญสมาธิภาวนาน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสัปปายะและเงียบสงบค่ะตลอดการดำเนิน

โครงการในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาประเสริฐกิจสุเมโธทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งให้โอวาทธรรมและคอยให้คำแนะนำถึงวิธีการปรับใจในการทำสมาธิเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดส่งผลให้สาธุชนทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าสัมผัสได้ถึงความโปร่งโล่งเบาและพบกับความสุขที่แท้จริงจากภายในจิตใจนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังข้อคิดการดำเนินชีวิตผ่านโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยในหัวข้อการปฏิบัติธรรมอันเป็นกรณียกิจที่แท้จริงของมนุษย์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับภารกิจหน้าที่ในชีวิตประจำวันสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมพิเศษในประเทศเดนมาร์กครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จในการขับเคลื่อนและปักหลักพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปโดยผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านต่างมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรในการเผยแผ่และชักชวนเพื่อนพ้องรวมถึงชาวท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมสัมผัสสันติสุขภายในผ่านในโครงการปฏิบัติธรรมในโอกาสต่อๆไปเพื่อสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นแก่โลกค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้คณะกัลยาณมิตรได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรณทีกัลยาณมิตรแดนธีระตั้งพิสุทธิพงษากัลยาณมิตรอรุณวันกัลยาณมิตรไบอันกัลยาณมิตรแมทธิวแม็กเกวนกัลยาณมิตรแคทเธอรีนกัลยาณมิตรภควันแม็กเกวนกัลยาณมิตรบอนนี่และกัลยาณมิตรณัฐวันแม็กเกวนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญชัยมงคลคาถาส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสมอลกรุ๊ปสำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์แซนเดอร์เขมธรรมโมซึ่งท่านได้พูดถึงความสำคัญของพระคุณบุพการีตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งยังได้แชร์ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยในระดับบิกินเนอร์สอนโดยดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐส่วนระดับอินเตอร์มีเดียสอนโดยอุบาสิกาถนอมรัตน์หัสชัยซึ่งได้รับความสนใจจากบุตรหลานเยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนรวมถึงชาวท้องถิ่นมาร่วมเรียนภาษาไทยในครั้งนี้ด้วยความสนุกสนานค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อให้คณะกัลยาณมิตรได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและเชื่อมความสามัคคีในชุมชนชาวพุทธท่ามกลางบรรยากาศ

กัลยาณมิตรแองเจล่าอาเมโดและครอบครัวพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีและครอบครัวส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรประมวลศิลป์6แลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระครูประกาศพุทธิวิเทศเรื่องคารวาสธรรมคือหลักธรรมหรือแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จมีความสุขความเจริญอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติสุขหลักธรรมนี้มี4ประการประกอบไปด้วย 1. สัจจะคือความซื่อตรงซื่อสัตย์จริงใจต่อกันทั้งกายวาจาและใจ 2. ธรรมะคือการฝึกฝนและข่มใจการรู้จักควบคุมอารมณ์ปรับปรุงนิสัยยับยั้งชั่งใจและปรับตัวเข้าหาผู้อื่นเมื่อเกิดปัญหา 3. ขันติคือความอดทนต่ออุปสรรคความเหนื่อยยากตลอดจนคำพูดหรือการกระทำที่ไม่ถูกใจและ 4. จาคะคือความเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นค่ะด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะกิจกรรมเริ่มต้นในภาคเช้าคณะสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโย3ภาษาโดยมีกลุ่มบ้านดอกไม้กัลยาณมิตรยงยุทธชาวธรรมกัลยาณมิตรใจสมานอมรีและกัลยาณมิตรคัชรินแก้วสิทธิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายซึ่งพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในครั้งนี้เป็นภาพสะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของเหล่าศิษยานุศิษย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มุ่งมั่นสืบสานปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่สากลซึ่งอุโบสถหลังนี้จะเป็นศูนย์รวมใจรองรับการสร้างพระแท้และขยายแสงสว่างแห่งธรรมให้เข้าถึงจิตใจของชาวท้องถิ่นและชาวโลกอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้กล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ให้โอวาทธรรมและกำลังใจในการสร้างบารมีในต่างแดนจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและได้พร้อมใจการถวายพระทหารเพลที่จัดเตรียมมาอย่างประณีตจากบ้านเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นและปิติที่ได้ทำความดีร่วมกันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดสุพรรณบุรีและอันดับที่10จังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง15และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบ
ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่

www.forbytower.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานหน้าวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าถ้าทางมิตรตานี้คันทติผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นะมีสิ่งที่จะต้องศึกษาควบคู่กันไปอยู่สองประการคือการศึกษาวิชาความรู้ในทางโลกและการศึกษาวิชาในทางธรรมการศึกษาความรู้ทางโลกมีเป้าหมายก็เพื่อให้เรารู้จักวิธีการแสวงหาปัจจัย4มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวทำให้เราเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในระดับหนึ่งส่วนการศึกษาความรู้ในทางธรรมมีเป้าหมายเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้เข้าถึงแหล่งของความรู้ที่สมบูรณ์เป็นความรู้เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงให้เข้าถึงความสุขอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพัตตุเทสกสูตรว่าชนเหล่าใดไม่สำรวมในการทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประกอบไปด้วยธรรมไม่เคารพในธรรมลำเอียงพระชอบกันเพราะชังกันและเพราะกลัวนั่นน่ะเราเรียกว่าผู้เป็นดุจอยากเยื่อในบริษัทส่วนชนเหล่าใดตั้งอยู่ในธรรมไม่ทำความชั่ว

ไม่ลำเอียงเพราะชอบกันชังกันและไม่ลำเอียงเพราะความกลัวชนเหล่านั้นเป็นสัตบุรุษผู้ควรสรรเสริญเราเรียกว่าเป็นผู้ผุดพองในบริษัทพระสมณะผู้รู้ตรัสไว้อย่างนี้แลการสังเกตตัวของเราเองหรือบุคคลรอบข้างว่าเป็นผู้ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญทั้งจากมนุษย์และเทวาหรือไม่ผู้รู้ท่านสอนให้ดูที่มีอคติความลำเอียงอยู่ในใจหรือเปล่าถ้าใจไม่ลำเอียงเพราะความรักความชังความหลงหรือความกลัวมีความยุติธรรมฝังแน่นอยู่ในใจเห็นความชอบธรรมสำคัญกว่าความชอบใจแสดงว่าเป็นผู้ที่น่าเคารพยกย่องสมควรแก่การบูชาเมื่อใจไม่ลำเอียงเวลาฝึกสมาธิคุณธรรมข้อนี้ก็จะส่งผลให้ใจของเราเนี่ยเที่ยงตรงต่อหนทางสายกลางเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยไม่ยากสำหรับวันนี้เราก็มารับฟังเรื่องราวกันต่อนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่ธรรมทัตบัณฑิตโพธิสัตว์กำลังตกอยู่ในสถานการณ์คับขันเพราะถูกเสนาบดีชื่อการกะเพชรทูลยุยงพระราชาให้เห็นว่าธรรมทัตกำลังจะแย่งชิงราชบัลลังก์พระราชาจึงรับสั่งให้ธรรมทัตบัณฑิตไปสร้างอุทยานแห่งใหม่ให้สำเร็จภายในวันเดียวถ้าหากไม่สำเร็จก็จะถูกประหารชีวิตเมื่อธรรมทัตรับราชองค์การแล้วก็กลับมานั่งพิจารณาใคร่ครวญถึงต้นสายปลายเหตุของราชบัญชาในครั้งนี้เมื่อทราบว่านี่เป็นกลอุบายของการกะเสนาบดีจึงนึกถึงบุญกุศลและความประพฤติอันดีงามที่ตนได้กระทำมาตลอดชีวิตไม่เคยคิดแย่งชิงราชสมบัติหรืออยากได้ของของใครโดยไม่ได้รับอนุญาตเลยด้วยบุญญาณุภาพที่ท่านทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเรื่อยมาเป็นเหตุให้ทิพยาอาจของท้าวสักกะแสดงอาการร้อนท้าวสักกะตรวจดูก็รู้ว่าพระโพธิสัตว์ถูกกลั่นแกล้งจึงเสด็จลงจากเทวโลกประทับยืนอยู่บนอากาศเปล่งรัศมีกายสว่างสวยตรัสถามว่าบัณฑิตท่านกำลังคิดอะไรอยู่พระโพธิสัตว์เห็นพระอินทร์มาปรากฏให้เห็นก็ดีใจจึงทูลว่าพระราชาให้ข้าพระองค์สร้างอุทยานใหม่ถึงข้าพระองค์จะคิดวิธีการปลูกสร้างอย่างไรก็คงไม่เสร็จทันตามพระราชประสงค์เป็นแน่เมื่อทำไม่ได้ก็คงต้องถูกประหารอย่างแน่นอนท้าวสักกะตรัสว่าบัณฑิตท่านอย่าคิดมากเลยเราจะเนรมิตอุทยานเช่นกับสวนนันทวันและจิตรดาให้ท่านเองว่าแต่ท่านจะให้สร้างที่ไหนดีล่ะเมื่อพระโพธิสัตว์ทูลบอกสถานที่สำหรับสร้างอุทยานท้าวสักกะก็เนรมิตสวนประดุจดังอุทยานในเมืองสวรรค์ให้ธรรมทัตได้ชมเป็นขวัญตาจากนั้นก็เสด็จกลับเทพนครพระโพธิสัตว์เห็นอนุภาพของพระอินทร์เช่นนั้นก็ปีติดีใจรุ่งเช้าจึงเข้าไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบครั้นพระราชาเสด็จประพาสอุทยานก็ทรงเห็นอุทยานซึ่งแวดล้อมไปด้วยกำแพงที่มีสีเหมือนมโน

ศิลาสูง18ศอกมีประตูหน้าต่างครบครันประดับด้วยลูกชาตินานาพันธุ์ผลิดอกออกผลบานสะพรั่งก็ทรงชื่นชมสมณัติทรงสนทนากับการกษัตริย์เสนาบดีด้วยความเบิกบานแทนที่เสนาบดีจะยกย่องหรือเกิดความอัศจรรย์ใจในความสามารถของธรรมทัตกลับเพชรทูลในพระราชาทรงระแวงหนักยิ่งขึ้นไปอีกว่าข้าแต่มหาราชท่านปุโรหิตสามารถสร้างอุทยานได้ในคืนเดียวนี่ถ้าหากปรารถนาจะชิงราชสมบัติของพระองค์จะไม่สามารถทำได้เชียวหรือพระราชาทรงหวั่นพระทัยจึงตรัสถามว่าจะให้เราทำอย่างไรดีล่ะไม่ได้โอกาสก็กราบทูลว่าขอให้พระองค์รับสั่งให้ธรรมทัตบัณฑิตสร้างสระโบกขรณีที่สำเร็จด้วยแก้ว7ประการภายใน7วันเถิดพระราชาผู้ทรงหูเบาก็มีพระราชบัญชาให้ปุโรหิตโพธิสัตว์ทำตามที่ท่านเสนาบดีแนะนำทุกประการพระโพธิสัตว์รู้ว่าลำพังความสามารถตัวเองเนี่ยคงเอาตัวไม่รอดจากราชภัยคราวนี้อย่างแน่นอนจึงนึกถึงศีลของตัวเองและก็นึกถึงท้าวสักกะเทวราชให้เรามาช่วยแก้วิกฤตในคราวนี้อีกครั้งคืนวันนั้นท้าวสักกะก็ได้เสด็จลงมาเนรมิตสระโบกขรณีอันงดงามมีท่าสงสนานเป็นอย่างดีดารดาพิธีดอกปทุมห้าสีงดงามประดุจดังสระโบกขรณีนันทาจากนั้นก็เสด็จกลับไปเทวโลกตามเดิมฝ่ายพระราชาเมื่อเสด็จทอดพระเนตรสระโบกขรณีตามคำกราบทูลของปุโรหิตก็ทรงตื่นเต้นอัศจรรย์ใจในความสามารถของปุโรหิตแต่ก็เพราะถูกการกเสนาบดียุยงอยู่ตลอดเวลาจึงทรงไขว้เขวพระทัยวันต่อมาจึงรับสั่งให้สร้างคฤหาสน์ที่คู่ควรกับอุทยานและสระโบกขรณีซึ่งสำเร็จเป็นงาช้างพระโพธิสัตว์ไม่ได้รับราชบัญชาแล้วก็กลับมาไขว้ครวญถึงศีลและความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจของตัวเองว่าไม่เคยคิดที่จะประทุษร้ายพระราชาเลยด้วยบุญนี้ขอให้เทวดาได้มาช่วยเนรมิตคฤหาสน์อันวิจิตรพิสดารดิเถิดท้าวสักกะก็เสด็จลงมาเนรมิตคฤหาสน์ให้แก่พระโพธิสัตว์สมดังใจปรารถนาเรื่องขึ้นพระโพธิสัตว์ก็ไปกราบทูลแด่พระราชาด้วยจิตใจที่เบิกบานพระราชาทอดพระเนตรเห็นคฤหาสน์นั้นแล้วก็ปลื้มพระทัยที่จะได้ครองคฤหาสน์ที่สวยงามประดุจทิพยวิมานในสวรรค์แต่การกษัตริย์เสนาบดีก็ทูลยุยงอีกว่าปุโรหิตสร้างคฤหาสน์เหล่านี้ขึ้นมาเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อพระองค์เลยเพราะฉะนั้นจะต้องรีบกำจัดให้เร็วที่สุดวันแล้วก็กราบทูลกนุบายว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงรับสั่งให้สร้างแก้ววันนี้อันสมควรแก่คฤหาสน์นั้นเถิดพระเจ้าค่ะพระราชารับสั่งให้พระโพธิสัตว์ทำตามที่เสนาบดีแนะนำธรรมทัตโพธิสัตว์รับราชบัญชาแล้วก็อธิษฐานจิตนึกถึงบุญและท้าวสักกะให้เสด็จลงมาช่วยเหมือนเดิมท้าวสักกะก็เนรมิตแก้วมณีให้พระโพธิสัตว์สมดังปรารถนารุ่งขึ้นเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นแก้วมณีที่รับสั่งเอาไว้ก็ทรงตื่นตาตื่นใจ

หนักยิ่งขึ้นไปอีกฝ่ายการกะเสนาบดีก็ไม่ลดละความเพียรได้เพชรทูลว่าข้าแต่มหาราชเห็นทีจะมีเทวดาน่ะคอยเนรมิตสิ่งต่างๆให้กับปุโรหิตธรรมทัตเป็นแน่คราวนี้สิ่งใดที่เทวดาไม่สามารถเนรมิตได้ขอพระองค์จงรับสั่งให้สร้างสิ่งนั้นเถิดว่าแล้วก็แนะกลอุบายที่จะกำจัดธรรมทัตโพธิสัตว์ให้พระราชาทรงทราบส่วนว่าจะเป็นราชบัญชาโดยไม่ชอบทำอย่างไรนั้นแล้วธรรมทัตจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เริ่มจะเลวร้ายหนักขึ้นทุกขณะได้อย่างไรเอาไว้วันพรุ่งนี้เราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะข้อคิดสำหรับวันนี้ก็คือว่าคนเราถ้าหากถูกโมหะเข้าครอบงำจิตใจเสียแล้วก็มักจะทำอะไรที่ผิดพลาดได้ง่ายเหมือนคนที่เดินอยู่ท่ามกลางความมืดไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งใดๆจะไปทางไหนก็ทุลักทุเลภัยอันตรายก็พร้อมที่จะบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อเอาความมืดคือโมหะออกจากใจให้ได้ผู้รู้ทั้งหลายท่านยังสอนให้ฝึกฝนใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เมื่อพิจารณาสิ่งใดในจิตที่บริสุทธิ์ก็รู้เห็นไปตามความเป็นจริงและเมื่อใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวใครๆก็ไม่สามารถมาทำให้ค่อยเขวได้ง่ายๆเหมือนบุคคลเดินอยู่ท่ามกลางความสว่างในยามกลางวันดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันฝึกฝนใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอตามที่ผู้รู้ทั้งหลายท่านได้แนะนำกันนะจ๊ะชีวิตเราก็จะได้ปลอดภัยและก็มีชัยชนะไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

คุณค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้

สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ครั้งเมื่อพระพุทธศาสนาได้แบ่งแยกเป็นสองสำนักคือสำนักของพระเทวทัตและสำนักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเทวทัตลุ่มหลงในกิเลสอยากเป็นหนึ่งเดียวแทนที่องค์พระศาสดาจึงได้คิดแผนอุบายต่างๆเพื่อลอบปรงพระชนครั้งหนึ่งพระเทวทัตได้วางอุบายจะปรงพระชนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหม่อมเล่าช้างนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันแล้วปล่อยออกไปในขณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตเมื่อช้างนาราคิรีวิ่งเข้ามาทางพระพุทธองค์พระอานนท์ผู้เป็นปัจฉาสมณะจึงได้เดินล้ำมาเบื้องหน้าพระศาสดาด้วยคิดหมายจะเอาองค์ป้องกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระพุทธดำรัสให้พระอานนท์หลีกไปอย่าป้องกันพระองค์เลยแต่พระอานนท์ยังยืนกรานที่จะปกป้ององค์พระศาสดาต่อไป
1: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนักพระองค์อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นดวงประทีปของโลกเป็นที่พึ่งของโลกขอพระองค์อย่าเสี่ยงกับอันตรายครั้งนี้เลยชีวิตของข้าพระองค์มีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์ได้สละซึ่งสิ่งมีค่าน้อยเพื่อรักษาสิ่งที่มีค่ามากเหมือนสละกระเบื้องเพื่อรักษาซึ่งแก้วมณีเถิดพระเจ้าค่ะ
0: อย่าเลยอานนท์บารมีเราได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปรองชีวิตของตถาคตได้ไม่ว่าสัตว์ดิรัจฉานหรือมนุษย์หรือเทวดามารพรมใดในขณะนั้นช้างนาราคิรีวิ่งมาจนจะถึงพระองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์จึงได้แผ่พระเมตตาจากพระหฤทัยซึ่งไปกระทบกับใจอันคลุกอยู่ด้วยความมึนเมาของช้างนาราคิรีได้ช้างใหญ่หยุดชะงักใจสงบลงและหมอบลงแทบพระบาทนาราคิรีเอ๋ยเธอกำเนิดเป็นดิรัจฉานในชาตินี้เพราะกรรมอันไม่ดีของเธอในชาติก่อนแต่งให้เธออย่าประกอบกรรมหนักคือทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเลยเพราะจะมีผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานความภักดีของพระอานนท์ที่มีต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นที่ชื่นชมของเหล่าภิกษุและประชาชนผู้รู้เห็นเหตุการณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนพระอานนท์ก็สละชีวิตเพื่อเราเหมือนกันดังนี้แล้วพระองค์จึงได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้หมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำไร่นาเรือกสวนทั้งคนและสัตว์ต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
1: เฮ้ยทำงานมาเหนื่อยได้มาพักล้างหน้าน้ำเย็นๆอย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยเอ๊ะนั่นปูนี่นาตัวเล็กสีทองน่ารักจังไหนขอดูใกล้ๆหน่อยสิ
0: พราหมณ์หนุ่มผู้มีอาชีพเกษตรกรเมื่อเห็นปูทองที่อยู่ในหนองน้ำก็เกิดความเอ็นดูจึงหยิบมันขึ้นมาวางไว้ที่อุ้งมือ
1: ตัวเล็กสีทองน่ารักจังมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันนะ
0: พราหมณ์หนุ่มทักทายปู่สักครู่แล้วก็ปล่อยลงไปในหนองน้ำเหมือนเดิม
1: เฮ้ยไปทำงานต่อดีกว่าไปนะเจ้าปู่พรุ่งนี้เจอกัน

0: ใหม
1: ่วันต่อมาเมื่อพราหมณ์มาทำนาเขาก็ได้ไปที่หนองน้ำอีกได้จับตัวปู่ขึ้นมาเล่นแล้วก็กลับไปทำนาต่อพราหมณ์ทำอย่างนี้อยู่หลายวันจนเขากับปู่ทองรู้สึกคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพราหมณ์เจ้าของนามีลักษณะแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือดวงตาของเขาจะมีลักษณะเป็นวงกลม3ชั้นใสแจ๋วทำให้มองเห็นอะไรได้ชัดเจนที่ปลายนานั้นมีกาผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นตาลใหญ่นางกาเกิดแพ้ท้องอยากกินดวงตาของพราหมณ์เจ้าของนา
2: พี่จ๊ะน้องอยากกินตาคู่นั้นจังอ่ะพี่ดูสิมันใสแจ๋วกลมโตอย่างนั้นน่ะคงจะหวานดีนะจ๊ะพี่
3: เจ้านี่ก็แปลกอยากกินอะไรไม่กินจะกินดวงตาเจ้ารู้ไหมว่าดวงตาคนนั้นน่ะเอามายากจะตายไปข้าจะเอามาให้เจ้ากินได้อย่างไร
2: ต้องได้สิพี่ก็น้องอ่ะอยากกินพี่อ่ะก็ต้องเอามันมาให้ได้เอ๊จะเอาตาของเจ้าพราหมณ์หนุ่มนั้นน่ะมายังไงดีนะแค่คิดเนี่ยน้ำลายอ่ะมันหกแล้วเนี่ยอยากกินจังเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะอ้อนึกออกแล้วพี่จ๋าน้องคิดแผนออกแล้วนะ
3: แผนอะไรของเจ้าไหนว่ามาสิ
2: ก็ใต้ต้นตาลเนี้ยมันมีงูเห่าตัวนึงอาศัยอยู่ถ้าเราใช้ให้งูเห่าเนี่ยกัดเขาตายพอตายแล้วพี่ก็ค่อยควักเอาดวงตาของเขามาให้น้องอย่างเนี้ยมันน่าจะง่ายขึ้นนะพี
3: ่โอ้โหแผนเจ้านี่ช่างร้ายลึกซะจริงๆแต่พี่จะไปใช้เจ้างูเห่าได้ยังไงล่ะ
2: เรื่องนี้น้องจัดการเอง
1: เมื่อคิดแผนการได้กาทั้งสองตัวก็เริ่มปรนิบัติงูเห่าด้วยการนำอาหารมาให้เป็นประจำ
2: กินเยอะๆนะท่านนะวันพรุ่งอ่ะเราจะนำอาหารดีๆมาให้ท่านกิน
4: โอ้ดีเราชอบกินไข่เอาไข่มาอีกนะเจ้าสองตัวนี้ใจดีจริงๆเลยนะวันหลังมีอะไรให้เราช่วยก็บอกละกันนะ
3: ท่านได้ช่วยเราแน่ท่านงูเห่า
1: พอข้าวในนาเริ่มออกรวงปู่ทองก็โตขึ้นตามไปด้วยทุกวันพราหมณ์หนุ่มก็จะแวะมาทักทายปู่ทองตัวนี้ทุกครั้ง
5: ว่าไงเจ้าปูเดี๋ยวนี้เรียกเจ้าว่าปูน้อยไม่ได้แล้วสินะดูสิเจ้าตัวโตขึ้นตั้งเยอะ
1: วันหนึ่งเวลาเช้าตู่พราหมณ์ได้ออกมาดูนาตามปกติเขาแวะไปที่หนองน้ำจับปูขึ้นมาเล่นเหมือนเคย
5: กลับบ้านดีกว่าเราหิวจนท้องกิ่วแล้วแม่ทำกับข้าวอะไรไว้บ้างนะโอ้ยหิว
1: แล้วความโชคร้ายก็มาเยือนพราหมณ์หนุ่มเมื่องูเห่าเลื้อยออกมาจากโพรงและเข้ามากัดที่น่องพ่นพิษใส่จนพราหมณ์หนุ่มทนความเจ็บปวดไม่ไหวล้มลงนอนร้องครวญครางเหมือนคนจะขาดใจ
5: โอ้ยปวดโอ้ยใครก็ได้ช่วยทีโอ้ย
1: งูเห่าที่กัดได้เลื้อยเข้าจอมปลวกไปแล้วพราหมณ์หนุ่มนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเป็นไปตามแผนของกาทั้งสองแต่ยังไม่ทันที่กาตัวผู้จะเข้ามาจิกดวงตาของพราหมณ์หนุ่มปู่ทองเมื่อได้ยินเสียงพราหมณ์หนุ่มที่ร้องครวญครางก็รีบไต่ขึ้นมาจากหนองน้ำขึ้นมาอยู่บนร่างของพราหมณ
2: ์ท่านต้องไม่เป็นอะไรนะเราจะช่วยท่านเองเราจะไม่ให้ท่านตายเด็ดขาด
1: กาตัวผู้เมื่อเห็นงูเห่ากัดพราหมณ์หนุ่มตามแผนแล้วก็รีบโฉบลงมาเกาะที่ร่างพราหมณ์โชคร้ายนั้นหวังจิกเอาดวงตาไปให้เมียของมันแต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำตามใจนึกปู่ทองก็ใช้ก้ามปูหนีบคอกาเอาไว้แน
3: ่นโอ้ยเจ็บมันหนีบเราไว้ทำไมปล่อยเดี๋ยวนี้นะ
2: เจ้ากาตัวร้ายเจ้าไปเรียกงูเห่ามาเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นอ่ะเจ้าจะเดือดร้อนเราจะเอาเจ้าถึงตายแน่
3: ๆโอ้ยก็ได้งูเห่าเพื่อนรักกลับมาก่อนเธอกลับมาช่วยข้าหน่อยข้าถูกปูหนีบคอไว้ออกมาก่อนเธอทัน

0: งูเห่าพอได้ยินเสียงเรียกก็เลื้อยกลับมาแผ่พังผ่านหันจะฉกปูแต่โดนปูใช้ก้ามปูอีกข้างหนึ่งหนีบคอเอาไว้งูเห่าดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดสักที
1: เจ้าปูนะปล่อยพวกข้าเดี๋ยวนี้นะเจ้าหนีบคอพวกข้าทั้งสองไว้ทำไมปล่อยนะมันเจ็บรู้ไหม
2: เจ้างูร้ายชายคนเนี้ยเป็นเพื่อนของข้าถ้าเขาตายไปข้าก็ตายด้วยเพราะไม่มีผู้คุ้มครองเจ้าทำให้เขาตายพวกเจ้าต้องรับผิดชอบเจ้าต้องช่วยเขาให้ฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวนี
0: ้งูเห่าและกาได้ฟังดังนั้นก็คิดที่จะล่อลวงปู่ให้ตายใจแล้วหนีไป
1: ได้สิข้าจะช่วยดูดพิษออกจากตัวเขาให้แต่เจ้าปล่อยพวกข้าก่อนสิเร็วเร็วเข้าก่อนที่พิษร้ายจะเข้าสู่ร่างกายเขามากกว่านี้ไม่งั้นเราคงช่วยอะไรเจ้าไม่ได้นะ
3: ใช่แล้วเจ้าปูได้ยินแล้วก็รีบปล่อยพวกเราซิ
2: สัญชาตญาณงูเห่าอย่างเจ้าข้าไม่เชื่อหรอกข้าจะปล่อยเจ้ากับกาไปก็ต่อเมื่อชายคนเนี้ยฟื้นแล้วเท่านั้นเร็วเข้าสิรีบดูดพิษออกจากร่างเพื่อนข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราจะหนีบคอพวกเจ้าให้ขาดออกจากกันเลย
0: เจ้าปูทองคลายก้ามปูออกเล็กน้อยเพื่อให้งูเห่าเลื้อยไปดูดพิษคืนต่อมาพรามได้ฟื้นคืนมาฝ่ายปูคิดว่าถ้าขืนปล่อยให้สัตว์ทั้งสองนี้รอดไปก็จะกลับมาทำร้ายพรามเจ้าของนาอีกจนได
1: ้นั่นไงเราช่วยให้เพื่อนของเจ้าฟื้นแล้วคราวนี้ไปพวกเราไม่ได้หรือยัง
3: นั่นสิเจ็บจะตายอยู่แล้วหนีบแรงชะมัดเลย
2: ปล่อยเจ้าไปก็โง่นะสิสัตว์เดรัจฉานอย่างพวกเจ้าอ่ะอย่ามีชีวิตอยู่อีกเลยนะนี่นะนี่นะนี่นะ
0: ปูทองใช้ก้ามปูหนีบคอสัตว์ทั้งสองเสียชีวิตทันทีฝ่ายนางกาที่เกาะอยู่บนต้นตาลเห็นเหตุการณ์กับตลปัดเช่นนั้นก็รีบบินหนีไปอยู่ที่อื่น
4: กากาอยู่ไม่ไหวแล้วหนีดีกว่ากากาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่า
0: เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พรามเจ้าของนาและปู่ทองในหนองน้ำสนิทกันยิ่งขึ้นทั้งปู่ทองและพรามได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนตราบสิ้นชีวิตพระเทวทัตในครั้งนั้นได้เกิดเป็นกาส่วนช้างเกิดเป็นงูเห่าพระอานนท์ผู้เจริญเกิดเป็นปู่พรามหนุ่มเสวยพระชาติเต็มองค์พระสัมมาสัมพุทธ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพทานังธัมมทานังจินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์

พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าเกิดลูกในตานะไม่เรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็

ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์ใดเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยเฉยกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเราเฉยเฉยเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพยเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพยเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสือ

อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ไว้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลา

จากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันใหม่นี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันมันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดู

แต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาจหาญร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะ

ไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเทนรักขังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆา

ลูกได้เริ่มทำบุญกับวัดพระธรรมกายตั้งแต่ยังไม่เคยรู้จักวัดเลยในสมัยนั้นจะมีเพื่อนและลูกค้าของลูกบ้างของสามีบ้างมาบอกบุญซื้อที่ดินตารางวาละ62.50 บาทลูกเริ่มทำบุญให้กับพ่อและแม่และลูก3คนรวม5คน5ตารางวาแล้วก็ทำเพิ่มเรื่อยๆทั้งที่ไม่เคยมาวัดเลยเพียงแต่รู้ว่าวัดที่ประทุมคลอง3นึกไม่ออกจะมาได้อย่างไรรู้สึกว่าไกลมากก็เลยไม่เคยคิดจะมาวัดแต่จะทำบุญซื้อที่ดินทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นผ้าป่าหรือกฐินบางครั้งก็จะมีคนมาบอกบุญชนกันแต่ลูกก็ทำทุกครั้งด้วยความเต็มใจทำตามกำลังแล้วก็เริ่มชวนคนอื่นทำด้วยยังไม่เต็มใช่ไหมทำไม่ทำบุญได้มากขึ้นลูกก็จะทำบุญซื้อที่ดินในสมัยนั้นบ่อยมากอ้าวบ่อยนี่เพราะมีคนมาบอกบุญมากแต่นี่บอกคนเดียวบอกไม่เยอะส่วนมากจะเป็นเพื่อนๆกันแต่ลูกก็ไม่เคยบ่นเลยที่เขามาชวนทำบุญซื้อที่หรือบุญกฐินพระป่าก็ตามลูกได้เข้ามาที่วัดประมาณปี2527-28โดยครั้งแรกที่มาวัดตั้งใจอาพาธไตรมาถวายด้วยตัวเองเพื่อจะได้เห็นวัดว่าเป็นอย่างไรจำได้ว่าครั้งแรกที่มาวัดพอขับรถเข้าบางขันรถก็ติดไม่ขยับสามีลูกก็จะบ่นตลอดทางจะกลับก็กลับรถไม่ได้ก็เลยเดินหน้าต่อไปจนถึงวัดถึงวัดจนได้เลยสามีลูกหงุดหงิดมากที่ต้องขับรถมาแต่เช้าแล้วมาตั้งแต่ไกลแถมรถยังติดมากอีกด้วยจึงบอกว่าให้รีบเข้าไปที่วัดด่วนเพื่อถวายปัจจัยว่าพระตายแล้วจะได้รีบกลับออกมาแต่กลับมาก็ติดอีกแหละแต่หลังจากลูกชายลูกบวชสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วสามีของลูกก็ได้มีโอกาสเข้าวัดแต่เข้ามาครั้งสองครั้งนั้นเองจนครอบครัวลูกจะมาวัดปีละ 2-3 ครั้งคือในวันมาฆบูชาวิสาขบูชากฐินเป็นเวลาติดต่อกันมาหลายปีสาธุเวลามาวัดก็มาเพื่อส่งปัจจัยและรับใบอนุโมทนาบัตรกลับเท่านั้นแหละไม่ได้อยู่ร่วมพิธีทอดประปาและทอดกฐินตอนภาคบ่าย

0: เลยไม่ได้นั่งธรรมะแต่ก็ดีใจพระได้มาทำบุญวันสำคัญทางศาสนาลูกมีโอกาสได้มาวัดบ่อยขึ้นในช่วงก่อนเททองหล่อรูปหล่อหลวงปู่สดทองคำซึ่งมีพระพี่เลี้ยงที่ลูกบวชเนรุ่น14ท่านโทรมาที่บ้านบอกให้สามีรับเป็นประธานกอง1กิโลสามีลูกรีบปฏิเสธทันทีไม่กล้ารับหลวงพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรให้รับไว้ก่อนเถิดเดี๋ยวก็จะทำได้เองสามีลูกก็เลยแซวท่านว่าหลวงพี่ถ้าผมทำไม่ถึงตำรวจไม่จับนะในที่สุดครอบครัวลูกก็ทำถึงทำได้สำเร็จและสามารถทำเองและชวนผู้อื่นทำด้วยเกิน1กิโลกรัมหลังจากนั้นบุญส่งผลอัศจรรย์ทันตาเห็นเงินทองไหลมาเทมาทุกทางอย่างไม่น่าเชื่อช่วงนั้นครอบครัวปีติใจมากได้ชักชวนเพื่อนให้มาร่วมบุญถวายปัจจัยและทองคำด้วยตนเองกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำให้ลูกได้มาวัดบ่อยขึ้นช่วงนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็บอกว่าจะสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ลูกก็คิดในใจว่าเพิ่งจะทำบุญรูปหล่อทองคำหลวงปู่สดแล้วก็จะสร้างมหาธรรมกายเจดีย์และสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวองค์ละ10,000 บาทเลยเหรอคล้ายๆว่าเราไม่เคยว่างกันว่างเว้นจากการสร้างบารมีเราไม่เคยเรามีเวลาจำกัดหมดโปรเจกต์นี้ก็ต้องมีโปรเจกต์ใหม่กันเมื่อลูกได้ขึ้นสวนบัวเป็นครั้งแรกกับลูกสาวคนเล็กวันสุดท้ายก่อนกลับมีการประวรณาสร้างองค์พระลูกก็ไม่กล้าส่งใบประวรณาเพราะกลัวทำไม่ได้แต่เห็นใครๆกับภาวนาบางคนภาวนา100 องค์บางคน 1,000 องค์และสูงสุดภาวนาถึง 3,000 องค์ตามสุด30องค์ลูกก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ก็เลยเขียนภาวนา30องค์สาธุแล้วก็ให้ลูกสาวส่งให้พระอาจารย์พอลงมาจากสวนบัวก็เลยช่วยกันทั้งครอบครัวได้บอกบุญและเริ่มทยอยบุญสร้างองค์พระภายนอกไม่ทันไรก็เต็ม30องค์ก็ดีใจมากไม่คิดว่าจะทำได้ง่ายจังก็เลยภาวนาเพิ่มต่ออีก30องค์สาธุและก็ทำได้เราและครอบครัวปิติใจมากจึงทำหน้าที่ผู้นำบุญอย่างไม่เคยรู้สึกเหนื่อยและผลบุญส่งให้ได้สมบัติมาหลายทางทำให้ครอบครัวเราได้เป็นประธานรองสร้างมหาธรรมกายเจดีย์สร้างเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีย์แล้วจนกระทั่งบอกบุญองค์พระและทำกันในครอบครัวรวมแล้วทั้งองค์พระบนโดมองค์พระภายนอกองค์พระแกนกลางองค์พระภายในเป็น1,000 องค์จ้ะสาธุและยังได้ทำบุญอื่นทางวัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเป็นประจำมากว่า20 ปีแล้วสาธุและจะสร้างบุญบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปตลอดเพื่อที่จะได้ตามติดและติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมคุณพ่อลูกท่านไม่ค่อยได้ทำบุญเพราะไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญแต่ท่านก็เป็นคนมีเมตตาแล้วก็ใจดีเวลาลูกทำบุญก็จะนำปัจจัยบ้างผ้าไตรบ้างชุดสังฆทานบ้างให้ท่านจบท่านก็จบแต่ไม่ค่อยอธิษฐานท่านเคยมาวัดพระธรรมกายตอนหลานชายบวชเนนกลับบ้านไปท่านก็เล่าฟังว่าท่านนั่งสมาธิไม่ได้หลอกตอนที่นั่งในสภาหลังคาจากนั่งนึกถึงแต่ลูกนี่ว่าเมื่อไรจะมาใช้นี่แต่พอกลับจากวัดวันอาทิตย์วันจันทร์ลูกนี่ซึ่งเป็นนี่มาหลายปีก็โทรมาบอกว่าจะใช้นี่ให้โดยจะยกที่ดินแถวมีนบุรีให้แต่พ่อไม่เอาดูหัวใจท่านนะเพราะมูลค่าที่ดินมากกว่าเงินที่เป็นหนี้หัวใจท่านประเสริฐแท้ๆเลยพ่อบอกว่าแปลกมากแปลกนะนั่งสมาธินึกถึงลูกหนี้พอกลับมาลูกหนี้ก็โทรมาว่าจะใช้หนี้ให้พ่อก็ดีใจแต่ถึงยังไงก็ไม่มาวัดก่อนเสียชีวิตพ่อเป็นโรคถุงลมโป่งพอง ้องเจาะคอเป็นปีๆเพราะสูบบุหรี่จัดแล้วก็ได้เสียชีวิตเมื่ออายุได้75ปีคุณแม่ลูกท่านไม่ค่อยชอบทำบุญแต่หลังจากที่พองลูกเสียแล้วตอนเช้าท่านก็จะออกมาใส่บาตรพระหน้าบ้านกับลูกหลานแม่เสียชีวิตเมื่ออายุ83ปีเพราะเป็นเนื้องอกในตับทั้งคุณพ่อกับแม่ไม่ค่อยชอบทำบุญทั้งคู่คุณพ่อสามีเคยมาวัดพระธรรมกายและวัดปากน้ำและวัดสาขากับครอบครัวลูกเป็นประจำเคยบวชอุบาสกแก้วท่านมีองค์พระติดเจดีย์หลายองค์แม้ท่านไม่มีรายได้ของท่านเองจะได้เงินจากที่ลูกๆให้แต่ละเดือนเท่านั้นซึ่งก็ไม่มากมายแม้ท่านไม่มีรายได้ของท่านเองจะได้เงินจากที่ลูกๆให้แต่ละเดือนเท่านั้นซึ่งก็ไม่มากมายแต่ท่านจะร่วมบุญและอนุโมทนาบุญด้วยความตั้งใจและปิติทุกครั้งท่านจะบอกว่าดีแล้วลูกทำไปเถอะบุญยิ่งทำมากก็ยิ่งได้บุญนี่ครั้งสุดท้ายที่มาวัดมาก่อนวันสลายร่างคุณยายหนึ่งวันมาดูการเตรียมงานของคุณยายและไม่นานท่านก็เกิดป่วยด้วยเส้นสมองตีบแล้วก็นอนเฉยๆอยู่ประมาณ2ปีเสียชีวิตเมื่ออายุ88ปีในวันพระศพปรากฏเกิดตะวันแก้วคือระหว่างหลังคาโบสถ์กับเมรุซึ่งพระอาทิตย์กำลังตกอยู่ดีๆก็ลอยขึ้นมาเหนือโบสถ์เป็นเวลากว่า15นาทีให้ครอบครัวลูกและกัลยาณมิตรของวัดที่มาร่วมงานได้เห็นคุณแม่สามีท่านทำงานเป็นพนักงานโรงงานยาสูบจนปลดเกษียณเสียชีวิตเมื่ออายุ84ปีด้วยโรคเบาหวานหัวใจและความดันคำถามลูกมีบุพการมาอย่างไรทำไมขณะที่ยังไม่รู้จักวัดมีคนมาบอกบุญซ้ำๆบอกบุญชนกันกับหลายคนแต่ลูกก็เต็มใจทำทุกครั้งทุกครั้งทุกคนเลยบุญกุศลอันใดทำให้ลูกบอกบุญได้ไม่ยากไปชวนคนมาทำบุญน่ะไม่ยากและทำได้ทะลุเป้าทั้งงานหล่อทองหลวงปู่ก็ทำได้เกินกว่า1กิโลกรัมบอกบุญพระก็ได้มากกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้อันนี้สองนี้เป็นเหตุให้ลูกได้ทรัพย์สมบัติมาจากหลายทางจนทำให้ลูกได้สร้างบุญทุกๆบุญใช่ไหมเจ้าคะเธอถามนำไปเรียบร้อยแล้วอันนี้สองที่ลูกและครอบครัวจะได้รับในการทุ่มเททำหน้าที่ผู้นำบุญและตั้งใจทำบุญอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยเฉพาะในยุคหล่อรูปหล่อหลวงปู่สดและสร้างของพระธรรมกายจำตัวจะทำให้ครอบครัวของลูกทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงพระธรรมกายไหมคะลูกอยู่ในฝ่ายขายโฆษณาต้องขายโฆษณากับบริษัทเหล้าเบียร์บุหรี่ลูกจะมีวิบากกรรมหรือไม่คะมีจ้ะลูกเคยกราบเรียนถามหลวงพี่รูปหนึ่งท่านบอกว่าพบชาติต่อไปจะมีคนใกล้ชิดเป็นคนที่ติดเหล้าสูบบุหรี่และลูกจะแก้ไขได้อย่างไรจึงไม่ต้องมาพัวพันกับสิ่งเหล่านี้แต่หลังจากฟังฝันในฝันแล้วลูกก็หลีกเลี่ยงโดยไม่ยอมรับโฆษณาสินค้าเหล่านี้มาประมาณ2ปีกว่าแล้วค่ะบุพกรรมใดทำให้คุณพ่อเป็นโรคถุงลมโป่งพองและแม่เป็นเนื้องอกในตับตอนนี้ท่านทั้งสองอยู่ภพภูมิใดบุญที่ลูกหลานทิ้งไปให้ท่านท่านได้รับหรือไม่และควรทำบุญอะไรไปให้ท่านทั้งสองจึงจะได้รับบุญมากที่สุดตอนที่คุณแม่ลูกเสียชีวิตไปแล้ว10กว่าวันมีผู้ที่มานั่งปฏิบัติธรรมที่บ้านลูกเห็นคุณแม่แต่งชุดที่เคยใส่อยู่บ้านมามองที่หน้าบ้านลูกแล้วเดินอยู่แถวหน้าบ้านลูกแล้วก็บอกว่าเขาเห็นคุณแม่ติดตาเนื้อไม่ทราบเป็นจริงหรือไม่คะตอนนี้คุณพ่อสามีและคุณแม่สามีอยู่ภพภูมิใดได้รับบุญที่ลูกหลานอุทิศไปให้หรือไม่ควรจะทำบุญอะไรให้ท่านอีกท่านถึงจะได้รับบุญมากเพราะเหตุใดแต่วันเผาศพของพ่อสามีจึงเกิดตะวันแก้วได้คะลูกและสามีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมา
1: เผาหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาลูกแม้ยังไม่รู้จักวัดแต่มีคนมาบอกบุญชนกันหลายคนลูกก็ยังทำเพราะลูกเนี่ยเป็นคนมีพื้นฐานใจบุญได้สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนามาก็หลายชาติแล้วก็เคยทำบุญกับหมู่คณะมาด้วยจ้าลูกบอกบุญหรือชวนคนทำบุญได้ไม่ยากแล้วก็ทะลุเป้าทั้งงานหล่อหลวงปู่ด้วยทองคำและชวนคนสร้างพระธรรมกายประจำตัวเพราะ

ลูกนะมีบุญเก่าที่ได้ชักชวนคนทำความดีและทำด้วยตัวเองด้วยจึงทำให้มีบารมีหรือเป็นบารมีในการชักชวนคนทำบุญได้ไม่ยากเพราะมีเชื้อเก่ามีบุญเก่าอยู่แล้วในการทำหน้าที่ตรงนี้และในสองนี้จึงทำให้ลูกได้ทรัพย์สมบัติมาจากหลายทิศหลายทางและสามารถทำได้ทุกบุญด้วยจ้าอานิสงส์ที่ลูกและครอบครัวได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรได้ชักชวนให้คนทำบุญทุกบุญเช่นบุญหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยทองคำและชวนให้คนสร้างพระธรรมกายประจำตัวเป็นจำนวนมากก็จะทำให้ลูกและครอบครัวมีบุญที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้แต่ลูกและครอบครัวก็ให้โอกาสตัวเองนั่งสมาธิทุกวันโดยไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวแล้วก็ต้องทำถูกหลักวิชาด้วยอีกทั้งจะมีสายบุญเชื่อมโยงกับพระเดชพระคุณหลวงปู่และหมู่คณะจ้ะจะสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าด้วยจ้าลูกอยู่ในฝ่ายขายโฆษณาได้ขายโฆษณาบริษัทเหล้าเบียร์บุหรี่ก็จะมีวิบากกรรมตามที่พระอาจารย์ท่านบอกแล้วจ้ะคือจะทำให้มีเชื้อที่จะทำให้มีสมาชิกครอบครัวหรือหมู่ญาติติดเหล้าเบียร์บุหรี่จนบางครั้งก็ต้องมาดูแลรับผิดชอบคนเหล่านี้หรือไม่ก็จะต้องไม่สบายใจจากบุคคลเหล่านี้ต่อไปดังนั้นการที่ลูกเลิกได้ก็เป็นสิ่งที่ดีน่าอนุโมทนานะจ๊ะตอนนั้นลูกก็จะต้องไม่ไปรับโฆษณาในแวดวงดังกล่าวอีกและลืมทุกสิ่งไปให้หมดนะจ๊ะที่ผิดพลาดเนี่ยเมื่อทำบุญทุกบุญแล้วก็ให้อธิษฐานจิตอย่าได้ไปข้องเกี่ยวกับพวกเหล่านี้อีกแล้วก็ให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ด้วยจะไปเกิดในภพชาติใดก็ตามขออย่าให้สมาชิกในครอบครัวติดเหล้าเบียร์บุหรี่เหล่านี้เป็นต้นจ้ะให้อธิษฐานอย่างนี้นะจ๊ะคุณพ่อเป็นโรคถุงลมโป่งพองก็เพราะการสูบบุหรี่ในปัจจุบันเป็นหลักส่วนคุณแม่เป็นเนื้องอกในตับเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ตายแล้วช่วงแรกก็ไปเป็นภูมิเทวาในระดับปานกลางอยู่ใกล้ๆกันในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งเพราะความรักและผูกพันอยากจะไปอยู่ใกล้ๆกันจ้ะบุญที่ลูกอุทิศไปให้ท่านเรื่อยๆก็ทำให้ท่านเป็นภูมิเทวาชั้นดีขึ้นมาอีกเพราะความเข้าใจเรื่องบุญของท่านมีอยู่ระดับหนึ่งเท่านั้นจึงมาตรงนี้จ้ะลูกก็ต้องนำทำบุญทุกบุญแล้วก็อุทิศไปให้ท่านอีกเรื่อยๆก็จะยิ่งทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นไปกว่านี้อีกจ้าคุณแม่มีบุญมากกว่าคุณพ่อหน่อยนึงแล้วก็มีความรักและผูกพันกับคุณพ่ออยากจะไปอยู่ด้วยกันจึงทำให้วิมานของคุณแม่ใหญ่กว่าของคุณพ่อแต่อยู่ติดกันจ้าเห็นไหมจ้าจะรักกันปานไหนก็อยู่ได้ตามกำลังบุญทำมาน้อยก็มีวิมานเล็กทำมามากก็มีวิมานใหญ่รักและผูกพันก็ไปอยู่ใกล้กันไปอยู่ติดกันนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาส่วนคนที่มาปฏิบัติธรรมที่บ้านได้หลายลูกฟังไว้เห็นคุณแม่ลูกนั้นก็อย่าไปสนใจเลยให้ทำบุญให้มากๆแล้วอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆเถอะจ้าแล้วสิ่งที่เขาเห็นนั่นก็เห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริง คุณพ่อสามีกับคุณแม่สามีตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาของชั้นดาวดึงส์เฟสสามมีวิมานติดกันจ้าเพราะบุญที่ทำกับหมู่คณะและพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีสุภาอามีสภาพที่ดีขึ้นให้ทำบุญทุกบุญแล้วที่ไปให้ท่านอีกจ้าสิ่งที่เห็นในวันเผาศพพ่อสามีก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเท่านั้นเลยจ้า

ลูกและสามีก็เป็นกองเสบียงหมู่คณะมาโดยทำเองแล้วก็ชวนกันเดินทำด้วยอย่างสม่ำเสมอดังนั้นชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆให้ทำต่อไปจนกว่าจะหมดอายุไขและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ละจ้านี่แหละถึงจะดูสิทธิ์บุรีนี่

เอาเรามาดูภาพกันจ้ะลูกแม้ยังไม่รู้จักวัดแต่มีคนมาบอกบุญชนกันหลายคนลูกก็ยังทำเพราะลูกเป็นคนมีพื้นฐานใจบุญได้สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาและหมู่คณะมาหลายชาติแล้วจ้าลูกบอกบุญได้ไม่ยากและทะลุเป้าเพราะมีบุญที่ได้เคยชักชวนคนทำความดีแล้วก็ทำด้วยตัวเองด้วยจึงทำให้มีบารมีในการชักชวนคนทำบุญไม่ยากและอานิสงส์นี้จึงทำให้ลูกได้ทรัพย์สมบัติมาจากหลายๆทางและสามารถทำบุญได้ทุกบุญอานิสงส์ที่ลูกและครอบครัวได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรได้ชักชวนให้คนทำบุญทุกบุญเช่นบุญหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยทองคำและชวนคนได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวเป็นจำนวนมากจะทำให้ลูกและครอบครัวมีบุญที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้ถ้าลูกและครอบครัวให้โอกาสตัวเองนั่งสมาธิทุกวันโดยไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวอีกทั้งทำถูกหลักวิชาทั้งจะมีสายบุญเชื่อมโยงพระเดชพระคุณหลวงปู่และหมู่คณะแล้วก็จะมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าลูกจะฝ่ายขายโฆษณาได้ขายโฆษณาบริษัทเหล้าเบียร์บุรีจะมีวิบากกรรมคือมีเชื้อที่จะทำให้มีสมาชิกครอบครัวหรือหมู่คณะติดเหล้าเบียร์บุรีจนบางครั้งต้องมาดูแลรับผิดชอบคนเหล่านี้หรือไม่ก็ไม่สบายใจจากบุคคลเหล่านี้ต่อไปดังนั้นการที่ลูกเลิกได้ก็เป็นสิ่งที่ดีน่าอนุโมทนาลูกจะต้องไม่ไปรับโฆษณาในแวดวงดังกล่าวอีกและลืมทุกสิ่งไปให้หมดจ้าเมื่อทำบุญทุกบุญให้อธิษฐานจิตว่าจะได้ไปข้องเกี่ยวกับพวกเหล่านี้อีกและพ้นจากวิบากกรรมนี้

เกิดไปในภพชาติใดขออย่าให้สมาชิกในครอบครัวติดเหล้าเบียร์บุหรี่เหล่านี้เป็นต้นคุณพ่อเป็นโรคถุงลมโป่งพองเพราะกรรมสูบบุหรี่ในปัจจุบันเป็นหลักส่วนคุณแม่เป็นเนื้องอกในตับเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันคุณพ่อแม่ตายและช่วงแรกก็ไปเป็นภูมิเทวาในระดับปานกลางอยู่ใกล้ๆกันในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งเพราะความผูกพันอยากจะไปอยู่ใกล้กันบุญที่ลูกที่ไปให้เรื่อยๆทำให้ท่านเป็นภูมิเทวาชั้นดีขึ้นมาอีกเพราะความเข้าใจเรื่องบุญของท่านมีอยู่ในระดับหนึ่งลูกต้องทำบุญทุกบุญแล้วติดอุทิศไปให้ท่านอีกเรื่อยๆก็จะยิ่งทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นไปกว่านี้อีกคุณแม่มีบุญมากกว่าคุณพ่อหน่อยนึงและก็มีความรักและผูกพันกับคุณพ่ออยากไปอยู่ด้วยกันจึงทำให้วิมานของคุณแม่ยากกว่าคุณพ่อแต่อยู่ติดกันส่วนคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่บ้านได้เล่าให้ลูกฟังว่าเห็นคุณแม่ของลูกก็อย่าของลูกนั้นก็อย่าไปสนใจเลยนะจ๊ะให้ทำบุญให้มากๆแล้วที่ไปให้ท่านบ่อยๆกันแล้วกันจ้าคุณพ่อสามีกับคุณแม่สามีตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาของชั้นดาวดึงส์เฟส3มีวิมานติดกันเพราะบุญที่ทำกับหมู่คณะและพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นให้ทำบุญทุกบุญแล้วก็อุทิศไปให้ท่านอีกสิ่งที่เห็นในวันเผาศพพ่อสามีก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเท่านั้นลูกและสามีเป็นกองเสบียงหมู่คณะของหมู่คณะมาโดยทำเองและชวนคนอื่นทำด้วยอย่างสม่ำเสมอดังนั้นชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆให้ทำต่อไปจนกว่าจะหมดอายุขัยและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่69จากตอนที่แล้วมโหสถได้นำนางอมราเดินทางต่อกระทั่งมาถึงต้นพุทราใหญ่ริมทางจึงได้เข้าไปนั่งหลบแดดอยู่ใต้ร่มพุทราส่วนนางอมราเห็นพุทราต้นนั้นมีผลดกสุกน่ากินจึงอ้อนวอนมโหสถให้ช่วยขึ้นไปเก็บผลพุทราให้ด้วยแต่ก็ถูกมโหสถปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าเหนื่อยล้าเหลือเกินอมราจึงจำเป็นต้องปีนขึ้นไปเก็บกินเอง

มโหสถแงนมองดูนางซึ่งเก็บกินอยู่แต่ผู้เดียวจึงวอนนางว่าขอผลพุทสาให้พี่บ้างสิเธอจึงถามกลับว่าพี่น่ะอยากจะได้ผลร้อนหรือผลเย็นล่ะอมราครั้นได้รับคำตอบจากมโหสถว่าต้องการผลร้อนจึงเก็บผลพุทสาโยนลงไปที่พื้นดินบอกว่านี่น่ะเป็นพุทสาร้อนจ้ะมโหสถจับเคล็ดได้ว่าพุทสาร้อนที่นางว่าก็คือพุทสาเปื้อนฝุ่นเมื่อจะกินเนี่ยก็ต้องเก็บมาเป่าฝุ่นออกซะก่อนเหมือนอย่างเวลาที่จะกินของร้อนๆจากนั้นนางก็เก็บผลพุทสามากำหนึ่งแล้วโยนลงไปบนพื้นหญ้าบอกว่านี่น่ะเป็นผลพุทสาเย็นมโหสถเห็นดังนั้นก็เข้าใจความหมายเพราะพุทสาที่ตกบนพื้นหญ้าผิวพุทสาไม่ปริแตกไม่เปื้อนฝุ่นสามารถเก็บกินได้ทันทีโดยไม่ต้องเป่าเหมือนครั้งก่อนก็รู้สึกชื่นชมในปัญญาของนางครั้นได้พักพอคลายเมื่อยล้าแล้วมโหสถจึงพานางเดินทางต่อไปจนถึงกรุงมิถิลาบอกนางว่าตนน่ะชื่อโสมทัตเป็นช่างชุนที่มีชื่อเสียงในกรุงมิถิลาจากนั้นก็ได้ฝากนางไว้กับครอบครัวของคนเฝ้าประตูก่อนโดยให้สัญญาว่าไม่นานเท่าไหร่ตนจะกลับมารับมโหสถกลับไปถึงเรือนของตนแล้วก็ดำเนินการตามอุบายที่ได้คิดไว้โดยเรียกสหายบริวารมา3 คนซึ่งได้เคยเป็นเพื่อนเล่นกันมาแต่ครั้งยังเป็นเด็กทุกคนต่างมีชื่อเสียงร่ำลือไปในทางเจ้าชู้ถนัดในทางเกี้ยวพาราศีและมีคารมคมคายด้วยกันทั้งนั้นเมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้วมโหสถจึงแจ้งว่าสหายเอ๋ยเราน่ะพาสตรีนางหนึ่งมาพักอยู่ที่บ้านของคนเฝ้าประตูพวกท่านจงพากันไปหานางแล้วพูดเกี้ยวนางให้ยอมตกลงปลงใจเถอะหากสามารถทำให้นางยินยอมได้ทรัพย์พันกหาปณะนี้ก็จะตกเป็นของพวกท่านว่าแล้วมโหสถก็หันไปหยิบถุงเงินพันกหาปณะยื่นให้ต่อหน้าสหายเหล่านั้นรับค่าจ้างนั้นมาด้วยสีหน้าที่แสดงถึงความหนักอกหนักใจอยู่ไม่น้อยแต่ครั้นมโหสถได้เล่าที่มาที่ไปให้ทราบทุกคนต่างก็ยินดีรับดำเนินการตามแผนของมโหสถทันทีทั้งหมดเห็นพ้องตรงกันว่าพวกตนจะต้องเข้าไปหานางทีละคนและพูดจาเกี้ยวพาราสีนางไปจนกว่านางจะยอมครั้นตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วชายหนุ่มคนแรกก็ตรงไปยังบ้านของคนเฝ้าประตูเพียงลำพังพอไปถึงก็ตะโกนเรียกหานายประตูเสียงดังโวกเวกขณะนั้นนางอมรากำลังจัดเก็บข้าวของในเรือนครั้นได้ยินเสียงเรียกดังมาจากหน้าบ้านก็รีบออกมาดูทันใดนั้นเองชายหนุ่มได้เห็นหน้านางอมราซึ่งงดงามราวเทพธิดาก็ถึงกับตกตะลึงจ้องมองนางจนแทบไม่กระพริบสายตาจนนางอมราต้องเป็นฝ่ายทักขึ้นก่อนด้วยอัธยาศัยอันดีว่าท่านน่ะมาหาพ่อนายหรือนางอมราถามเช่นนั้นด้วยหมายเอาคนเฝ้าประตูซึ่งได้ให้ที่พักพิงแก่นางชายหนุ่มได้ยินวาจาอ่อนหวานของนางจิตใจก็พลอยอ่อนโอนไปตามเสียงของ

ยังไม่ทันที่เขาจะตอบอะไรนางก็ถามต่อไปอีกว่าท่านมาถึงนี่นะเพราะมีธุระอันใดหรือเขาได้สติจึงรีบตอบนางว่าจ้ะแม่นางฉันเพียงแต่แวะมาสนทนาปราศัยกับพ่อนายเท่านั้นแหละนางอมราคาดเดาว่าชายผู้นี้นะคงสนิทสนมคุ้นเคยกับนายประตูเป็นอย่างดีจึงกล่าวเชื้อเชิญให้มานั่งบนเรือนพลางบอกเขาว่าพ่อนายนะออกไปทำธุระข้างนอกอีกสักพักหนึ่งก็คงจะกลับชายหนุ่มจึงรีบฉวยโอกาสขึ้นไปนั่งบนเรือนทันทีแล้วก็เริ่มพูดเกี้ยวพาราศีนางด้วยท่าทางกลุ้มกลิ่มหวังจะให้นางอวยด้วยนางผู้เจริญความรักของบุรุษย่อมเกิดได้ในสตรีมิได้เลือกวัยและฐานะแม้สตรีก็เช่นกันวัยและฐานะของบุรุษเนี่ยจะห้ามความรักของสตรีมิได้เลยฉะนั้นขอนางจงได้ปราณีต่อฉันผู้มอบทุกอย่างแก่นางด้วยเถอะแม้ชายหนุ่มผู้นั้นจะโปรยเสน่ห์ด้วยคารมคุมคายฉอเลาะออดอ้อนด้วยคำหวานเพื่อเว้าวอนขอความรักจากนางหรือแม้กระทั่งเอาทรัพย์มาล่อนางก็ตามแต่ไม่ว่าจะหวานล้อมด้วยวิธีการใดจนแล้วจนรอดนางก็ไม่ปรารถนาจะสนทนาปราศัยด้วยเพราะบัดนี้หัวใจของนางมีแต่หนุ่มโสมทัตเพียงผู้เดียวความจงรักภักดีที่มีต่อโสมทัตผู้เป็นสามียังคงอัดแน่นเต็มเปี่ยมอยู่ภายในจิตใจดวงน้อยๆของนางจนไม่มีช่องว่างในหัวใจและไม่เปิดโอกาสให้แก่ใครได้เข้ามานั่งแทนที่ในใจนางอย่างแท้จริงนางดำริในใจว่าความประพฤติของชายผู้นี้เทียบไม่ได้กับละอองธุลีที่ติดอยู่ที่เท้าสามีของเราจึงตอบชายหนุ่มว่าพี่ชายดิฉันน่ะเป็นหญิงมีสามีแล้วอยู่ในฐานะที่ชายใดมิพึงใฝ่ปองเพราะทั้งเลือดเนื้อและจิตใจของดิฉันได้มอบไว้แล้วแก่โสมทัตสามีผู้เป็นนายของชีวิตมิใช่แค่เพียงชาตินี้เท่านั้นแต่ดิฉันหวังจะมอบให้โสมทัตทุกชาติไปขอท่านอย่าได้หวังอะไรกับสตรีเช่นดิฉันเลยการทำเช่นนั้นไม่ต่างอะไรกับคนโง่ที่หวังจะคั้นน้ำมันจากเม็ดทรายย่อมเปล่าประโยชน์ชายหนุ่มได้ฟังคำของนางแล้วก็รู้สึกอึดอัดใจเสียเต็มประดาเหมือนผู้ที่ดำน้ำอยู่นานที่ยังไม่ได้โอกาสโผล่ขึ้นมาหายใจนางปล่อยให้ชายหนุ่มอึดอัดใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวตำหนิชายหนุ่มอีกว่าท่านเป็นผู้มีทรัพย์และยังสรรเสริญค่าแห่งทรัพย์ว่าคนที่มีทรัพย์ก็เท่ากับมีทุกสิ่งทุกอย่างจริงอยู่ทรัพย์นั้นน่ะอาจอำนวยสิ่งที่ท่านปรารถนาได้แต่โปรดจำไว้ด้วยว่าทรัพย์ของท่านมิอาจซื้อความรักไปจากใจของสตรีเช่นดิฉันได้เลยทรัพย์ของท่านจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อท่านได้ใช้ถ่ายถอนความชั่วออกจากใจซะแล้วน้อมนำความดีมาใส่ไว้แทนคำพูดของอมรานั้นล้วนออกจากใจที่ตรงไปตรงมามิได้อ่อนไหวตามคำหวานล้อมทำให้เจ้าหนุ่มนั้นสิ้นหวังส่วนเจ้า

วิสาขาบูชาวันสำคัญสากลโลกการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เปรียบเสมือนดวงสุริยาที่ทอแสงให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงพระพุทธองค์เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะชาวพุทธก็ต้องมาระลึกนึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณที่พระองค์ทรงเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้กับพวกเราเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลกตั้งแต่สมัยที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ท่านคิดที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและก็สั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวาให้ได้บรรลุธรรมตามเมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำไปด้วยตั้งใจสร้างบารมี30ทัศน์เรื่อยมาทั้งสละทรัพย์อวัยวะและก็ชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนยาวนานถึง20อสงไขยแสนมหากัปจนบารมีของท่านเต็มเปี่ยมได้มาเสวยทิพยสมบัติเป็นท้าวสันตดุสิตปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลาอันควรเมื่อถึงกาลสมัยอันควรที่จะมาตรัสรู้เทวดาพรหมอรูปพรหมทั่วมื่นโลกธาตุตลอดภพสามก็มาประชุมพร้อมกันและก็อัญเชิญพระองค์ลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ซึ่งท่านก็จะตรวจตราดูปัญจมหาวิโลกนะคือดูทวีปประเทศอายุไขของมนุษย์ยุคนั้นดูตระกูลที่มนุษย์ยกย่องว่าเป็นเลิศในโลกและก็ดูพุทธมารดาตรวจตราดูแล้วเห็นว่าเป็นการที่เหมาะสมจะได้มาเกิดในชมพูทวีปในมัชฌิมประเทศในยุคที่มนุษย์มีอายุประมาณ100ปีเกิดในขัตติยตระกูลและทรงกำหนดเอาพระนางสิริมหามายาเป็นพุทธมารดาจากนั้นจึงรับอาราธนาและก็อธิษฐานจิตลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในวันประสูติย้อนไปก่อนพุทธศักราช80ปีณสวนลุมพินีระหว่างกรุงกบิลพัทและกรุงเทวทหะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6

0: วันนี้นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลกพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพุทธมารดาเมื่อทรงตั้งครรภ์ด้วยความที่พระนางทรงรักษาศีลและฝึกสมาธิมามากทำให้ทรงเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์กำลังนั่งขัดสมาธิอย่างชัดเจนเหมือนอย่างกับพระโพธิสัตว์นั่งสมาธิอยู่นอกพระครรภ์ครั้นถึงคราวพระโพธิสัตว์จะประสูติปรากฏว่าพระพุทธมารดาทรงประทับยืนและพระโพธิสัตว์ประสูติโดยเอาพระบาทออกมาก่อนทันทีที่พระบาทเหยียบถึงพื้นก็สามารถยืนและเดินได้เลยทันทีนับเป็นอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติและยืนได้ถนัดแล้วทรงเปล่งอัสภิวาจาที่ทรงยืนยันถึงวัตถุประสงค์ในการเกิดอย่างชัดเจนว่าเราเป็นผู้เลิศผู้เจริญผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้วขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังประสูตินั้นได้บังเกิดความสว่างไสวขึ้นในโลกและไกลไปถึงหมื่นโลกธาตุบุพนิมิต32ประการปรากฏขึ้นในหมื่นจักรวาลได้มีแสงสว่างสุดจะประมาณแผ่ซ่านไปนับเป็นความมหัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกโดยแท
1: ้เมื่อประสูติได้3วันอสิตดาบทก็ได้เข้าไปเยี่ยมพระราชกุมารเมื่อท่านได้เห็นลักษณะมหาบุรุษของพระราชกุมารท่านก็ได้รู้ว่าพระราชกุมารจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนด้วยความเลื่อมใสจึงได้น้อมไหว้พระบรมโพธิสัตว์ซึ่งทำให้ทั้งพระราชบิดาพระราชมารดาและทุกคนต่างก็พนมมือไหว้พระบรมโพธิสัตว์ตามพระดาบทด้วย

เมื่อประสูติได้5วันได้มีพราหมณ์7คนพยากรณ์ว่าถ้าพระราชกุมารอยู่ทางโลกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พราหมณ์ชื่อโกณฑัญญะพยากรณ์ว่าจะออกบวชและจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อพระชนมายุได้ 7,000 ษาทรงตามเสด็จพระราชบิดาไปร่วมพิธีแรกนาขวัญ ณเวลานั้นพระองค์ได้ทรงนั่งสมาธิอยู่ที่ใต้ต้นว่าด้วยสมาธิที่แน่วแน่เลยทำให้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นคือขณะนั้นแม้เป็นเวลาบ่ายแต่เงาต้นว่ากลับอยู่กับที่และคอยบังแดดให้พระราชกุมารพระเจ้าสุทโธทนะทรงปรารถนาให้พระราชโอรสเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มากกว่าการเสด็จออกผนวดดังนั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ 16,000 ษาพระราชบิดาจึงทรงสร้างปราสาทสามฤดูที่สวยงามด้วยหวังจะให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ครองราชสมบัติโดยไม่คิดออกบวชเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นเลิศในทุกด้านพระชนมายุ 7,000 ษาทรงศึกษาสำเร็จศิลปศาสตร์18ศาสตร์เท่ากับปริญญา18สาขาในปัจจุบันพระชนมายุ 16,000 ษาได้แสดงศิลปะการยิงธนูจนเป็นที่ประจักษ์แก่หมู่พระญาติจึงถวายพระธิดาเพื่อคัดเลือกเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะพระราชบิดาทรงจัดการอภิเษกเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางยโสธราพิมพาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุปัฏฐุทธะแห่งกรุงเทวทหะผู้ทรงมีความงามเป็นเลิศและมีลักษณะเบญจกัลยาณีเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ 29,000 ษาทรงเบื่อหน่ายความจำเจในปราสาทสามฤดูได้แอบเสด็จประพาสออกนอกพระราชวังและได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชเป็นครั้งแรกทำให้ทรงสลดพระทัยในความไม่เที่ยงของชีวิตซึ่งเป็นทุกข์แต่ก็เชื่อว่าเมื่อมีทุกข์ก็จะต้องมีทางแก้ทุกข์ได้ซึ่งก็คือการออกบวชในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะกำลังสลดพระทัยจากการเห็นเทวทูตทั้งสี่ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ทรงทราบว่าพระนางยโสธราพิมพาประสูติพระโอรสความรู้สึกรักลูกผูกพันห่วงใยอย่างท่วมท้นก็ได้บังเกิดขึ้นกับพระองค์จนถึงกับทรงเปล่งอุทานออกมาว่าราหุลังชาตังพันธนังชาตังแปลว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วพันธนาการเกิดขึ้นแล้วเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะแสวงหาหนทางดับทุกข์ให้ได้พระองค์จึงทรงตัดสินใจเสด็จออกผนวดโดยมีนายฉันทะมหาเล็กเป็นผู้ติดตามและมีม้ากันกะเป็นพระราชพาหนะเ
ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาเจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดพระโมลีผมที่มุ่นเป็นมวยด้วยพระขันทรงเปลื้องพระภูษาออกแล้วทรงครองผ้ากาสาวพัดที่คติการับรามนำมาถวายพร้อมด้วยเครื่องบริขารแล้วทรงอธิษฐานเทศเป็นนักบวช

ในวันตรัสรู้ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6หลังจากได้บำเพ็ญเพียรมายาวนานถึง6ปีภายใต้ต้นอัสสัทธพฤกษ์ในวันนั้นพระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงนั่งคูอัปปราชิตบัลลังก์ซึ่งแม้สายฟ้าจะผ่าลงตั้งร้อยครั้งก็ไม่ทำให้หวั่นไหวโดยทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในกายจะแห้งเหือดเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามตราบใดที่เรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้รู้ได้เห็นธรรมอันยิ่งแล้วจะไม่ยอมลุกจากบัลลังก์นี้เป็นอันขาดจะนั่งอบรมกายวาจาใจให้ละเอียดถึงที่สุดให้ได้พญามารรู้

องค์ก็สามารถเอาชนะได้ด้วยอนุภาพแห่งบารมีธรรมที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วนับภพนับชาติไม่ถ้วนหมู่มารทั้งหลายต่างตื่นตระหนกตกใจกลัวบุญญาณุภาพของพระมหาบุรุษทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยพระมหาบุรุษทรงพิจารณาปัจจยาการอันประกอบด้วยองค์12โดยอนุโลมและปฏิโลมหมื่นโลกธาตุวันไหว12ครั้งจนจรดน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดพระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณในเวลาอรุณขึ้นเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปี่ยมล้นอบรมพร่ำสอนชาวโลกให้ได้รู้และเห็นธรรมตามไปด้วยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน 45 พรรษาพระพุทธองค์ต้องทรงดำเนินด้วยพระบาทเปล่าเสด็จจาริกไปเผยแผ่พระศาสนาตามดินแดนต่างๆอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทำให้มีสรรพสัตว์ได้บรรลุธรรมมาพิสมัยเป็นอริยบุคคลมากมายนับไม่ถ้วนจากนั้นจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อทรงมีพระชนมายุได้80พรรษาในวันปรินิพพานตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช1ปีณป่าสารวันเมืองกุสินาราวันนี้เป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานรูปกายที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อแตกดับลงคงเหลือแต่พระธรรมขันธ์คือกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จเข้าสู่พระนิพพานทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยย่อซึ่งเป็นต้นแบบอย่างดีให้พวกเราได้ทำตามพระองค์เป็นปรมครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกจากอดีตมาจนกระทั่งปัจจุบันดังนั้นในวันเพ็ญเดือน6ของทุกปีจึงถูกเรียกว่าวันวิสาขปุณณมีเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยังไม่เคยปรากฏเลยในโลกว่าจะมีศาสดาองค์ใดที่มีวันประสูติวันบรรลุธรรมและวันดับขันธปรินิพพานเวียนมาตรงกันทั้งสามวาระเหมือนดังพระบรมศาสดาเอกของเราทั้งหลายทำให้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเอาวันมหามงคลนี้เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติหรือวันสำคัญสากลของโลกนั่นเองดังนั้นในวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรจะได้ชักชวนชาวโลกให้มาเจริญพุทธานุสติระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหันมาศึกษาหลักธรรมที่ทรงประทานไว้เป็นดังประทีปธรรมนำทางชีวิตที่ถูกต้องไปสู่สวรรค์และนิพพานเราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายจุดประทีปเดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาดังนั้นจึงขอเรียนเชิญพวกเราพุทธบริษัท4ได้มาประชุมรวมใจโดยพร้อมเพรียงกัน
ใน

วิสาขบูชาที่จะถึงนี้โดยแต่งกายชุดขาวสะอาดบริสุทธิ์เพื่อมาตามระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีระพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าอย่าประมาทชะล่าใจว่าเราทำบุญมาเยอะแล้วขอพักก่อนแล้วค่อยทำบุญต่อไปในบุญข้างหน้าเพราะมีความคิดว่าจะทำทุกๆบุญเท่าที่ปัจจัยจะอำนวยดังนั้นก็คอยโปรเจกต์หน้าถ้ามีบุญก็จะทำอย่างนี้ถือว่าประมาทเพราะวันพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือไม่ยังไม่ทราบเพราะมีตัวอย่างมากมายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในโลกโดยเฉพาะเพื่อนสหธรรมิกที่ได้จากพวกเราไปในวัยที่เราคาดไม่ถึงพบเห็นกันอยู่หลัดๆก็มาพัดพรากกันไปเพราะฉะนั้นทุกบุญที่เกิดขึ้นทำไว้เถิดวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีร่วมบุญการศึกษาพระภิกษุสามเณรเพื่อสนับสนุนหนังสือบาลีนักธรรมโครงการธรรมะทางก้าวหน้าและเวอร์เปกเพื่อสร้างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในพิธีร่วมบุญการศึกษาพระภิกษุสามเณรด้วยการน้อมถวายหนังสือธรรมะบาลีนักธรรมธรรมะทางก้าวหน้าและเวอร์เปกโดยได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญในครั้งนี้ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายหนังสือธรรมะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความโดยย่อว่าวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมใจน้อมถวายหนังสือธรรมะซึ่งจะมีผู้มารับหนังสือไปใช้3โครงการหลักคือโครงการแรกนักธรรมและบาลีซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายมารับหนังสือได้แก่กลุ่มของพระภิกษุสามเณรและสมาชิกที่วัดพระธรรมกายกลุ่มที่2พระภิกษุสามเณรและสมาชิกที่พำนักอยู่ณศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศกลุ่มที่3คือสำนักเรียนที่มีผลการเรียนการสอนจนมีพระภิกษุสามเณรสอบได้ตามเกณฑ์ก็จะได้มารับหนังสือในงานพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมและกลุ่มที่4คือวัดกัลยาณมิตรหรือวัดเครือข่ายที่จะประสงค์ให้หนังสือนักธรรมบาลีให้กับพระภิกษุสงฆ์ส่วนโครงการที่2คือโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปีในปีนี้จัดเป็นปีที่44แล้วและมีเยาวชนเข้าร่วมสอบจำนวนมากและโครงการที่

0: 3โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือเวอร์เปกปีนี้มีนักเรียนนักศึกษารวมสอบกว่า10ประเทศก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้เพราะการสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรคือการสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่เพราะพระสงฆ์คือศาสนาทายาทหลักในการเผยแผ่ธรรมะจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้น้อมถวายหนังสือธรรมะแด่คณะสงฆ์ซึ่งการถวายหนังสือธรรมะนั้นถือเป็นการให้อริยทรัพย์คือทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเมื่อพระภิกษุสามเณรรวมทั้งเยาวชนทั้งในและต่างประเทศได้ศึกษาธรรมะเกิดศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใดมีศรัทธาบุญบารมีมากก็ออกบวชเป็นพระภิกษุสามเณรท่านใดเกิดมาเป็นกองเสบียงก็ได้อุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาเมื่อเกิดศรัทธาก็ได้ละเว้นอกุศลบาปทั้งปวงสั่งสมกุศลบุญให้ถึงพร้อมนี่ได้ชื่อว่าได้ให้อริยทรัพย์คือทรัพย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: วันนี้ทุกคนก็ตั้งใจมาแล้วก็มีความสุขเบิกบานแล้วก็ได้ฟังอนิสงส์ของผลบุญนี้ก็รู้สึกว่าจะ alert เบิกบานกันมากเลยค่ะแล้วมัดเชื่อมั่นว่าบุญเนี่ยนี้จะส่งผลให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นผู้ที่มีบุญมากที่ช่วยสนับสนุนพระพุทธศาสนาและเป็นผู้สืบทอดในพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและเชื่อว่าบุญตรงนี้นะคะถ้าทุกคนนะคะได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าจากหนังสือนี้ก็จะทำให้เกิดดวงปัญญาให้สามารถมีความคิดที่ดีงามให้มีศีลธรรมแล้วก็มีความสุขอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ก็ยังทับทวีแก่ผู้ที่สนับสนุนในครั้งนี้รู้สึกปลาบปลื้มที่ได้เป็นเจ้าภาพในบุญครั้งนี้ค่ะบุญกองทุนถวายหนังสือธรรมะแก่พระภิกษุสงฆ์และผู้มีบุญที่ศึกษาธรรมะครั้งนี้ค่ะ
0: วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายรวมสนับสนุนโครงการนั่งสุขลุกสบายส่งต่อความห่วงใยแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะณโรงเรียนวัดกลางคลอง3ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิการบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดโครงการนั่งสุขลุกสบายเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจำนวน207ครัวเรือนโดยได้รับความเมตตาจากพระวชระญาณมุนีเจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมารามเจ้าคณะตำบลบางปลอกเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์มอบสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์โดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรภาคีเครือข่ายสำหรับโครงการนั่งสุขลุกสบายเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากไร้นับเป็นบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ที่ร่วมกับทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมยกระดับสุขภาวะในการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งดำเนินการครอบคลุมครบทั้ง7อำเภอของจังหวัดปทุมธานีในการนี้วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ร่วมสนับสนุนปูนพร้อมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 2,000 ถ้วยเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและมอบเป็นกำลังใจแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการและครอบครัวผู้ได้รับความช่วยเหลืออีกทั้งยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงโดยพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพที่ได้ร่วมสนับสนุนปูนสำหรับใช้ในการติดตั้งและปรับปรุงสุขภัณฑ์ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ร่วมกันลงแรงช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเทศบาลเมืองคลองหลวงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดค่ายเยาวชนและครอบครัวใช้ทั้งองค์ความรู้ทางสังคมและหลักศีลธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากต้นเหตุณวัดพระธรรมกายค่ะเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาณอาคารปลูกศรัทธา1วัดพระธรรมกายเทศบาลเมืองคลองหลวงโดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้จัดพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนและครอบครัวประจำปี2569เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนรวมไปถึงครอบครัวผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการสังคมจิตวิทยาครอบครัวและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาควบคู่กันอย่างสมดุลภายในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงได้กล่าวพบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวในการร่วมกันดูแลบ่มเพาะสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและความเข้มแข็งทางศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นต้นแบบศีลธรรมและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตจากนั้นนายปิติพงษ์บัวชัยยาปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีนางสาวธัญพัฒน์สิริจันทร์หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองคลองหลวงกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนและครอบครัวเสริมสร้างความรักความผูกพันและความสามัคคีภายในครอบครัวรวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะสำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน66ครอบครัวโดยตลอดระยะเวลา2วันผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ผ่านกิจกรรมบรรยายธรรมะเวทีเสวนากิจกรรมกลุ่มและการระดมความคิดเห็นในหัวข้อสำคัญอาทิการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเด็กและสตรีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชนตลอดจนการเข้าถึงสื่อออนไลน์และการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นปัญหาสังคมสำคัญในยุคปัจจุบันโดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง2และวัดพระธรรมกายร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายองค์อาจนทธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยากรผู้ปกครองและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมกล่าวถึงปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ผู้บุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายที่มุ่งเน้นการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมผ่านแนวทางสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการซึ่งวัดพระธรรมกายให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมและการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่องเพราะเชื่อว่าวัดคือโรงเรียนสอนศีลธรรมของมหาชนและการแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องเริ่มต้นจากการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางสังคมและวิชาการโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนหากได้รับการปลูกฝังศีลธรรมฝึกสติและมีต้นแบบที่ดีในครอบครัวก็จะสามารถห่างไกลจากอบายมุขยาเสพติดความรุนแรงและปัญหาสังคมต่างๆได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายยังได้เมตตามอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายให้โอวาทในพิธีเปิดโครงการหัวข้อธรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกหลานให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีโดยนำหลักธรรมสังคหวัตถุ4ได้แก่ทานปิยวาจาอัตถะ

0: ริยาและสมานัตตามาเป็นแนวทางในการสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวพร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของพ่อแม่และผู้ปกครองในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่บุตรหลานค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างไสวย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวเนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขาประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายคอซัวลุสโกประเทศเดนมาร์กได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ7วันเพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนในทวีปยุโรปได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและบารมีผ่านการเจริญสมาธิภาวนาน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล82ปีท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสัปปายะและเงียบสงบค่ะตลอดการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาประเสริฐกิจสุเมโธทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งให้โอวาทธรรมและคอยให้คำแนะนำถึงวิธีการปรับใจในการทำสมาธิเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดส่งผลให้สาธุชนทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าสัมผัสได้ถึงความโปร่งโล่งเบาและพบกับความสุขที่แท้จริงจากภายในจิตใจนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังข้อคิดการดำเนินชีวิตผ่านโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยในหัวข้อการปฏิบัติธรรมอันเป็นกรณียกิจที่แท้จริงของมนุษย์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับภารกิจหน้าที่ในชีวิตประจำวันสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมพิเศษในประเทศเดนมาร์กครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จในการขับเคลื่อนและปักหลักพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปโดยผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านต่างมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรในการเผยแผ่และชักชวนเพื่อนพ้องรวมถึงชาวท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมสัมผัสสันติสุขภายในผ่านในโครงการปฏิบัติธรรมในโอกาสต่อๆไปเพื่อสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นแก่โลกค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้คณะกัลยาณมิตรได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรณทีกัลยาณมิตรแดนธีระตั้งพิสุทธิพงษากัลยาณมิตรอรุณวันกัลยาณมิตรไบอันกัลยาณมิตรแมทธิวแม็กเกวนกัลยาณมิตร

แคทเธอรีนกัลยาณมิตรภควันแม็กเกวนกัลยาณมิตรบอนนี่และกัลยาณมิตรณัฐวันแม็กเกวนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญชัยมงคลคาถาส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์แซนเดอร์เขมธรรมโมซึ่งท่านได้พูดถึงความสำคัญของพระคุณบุพการีตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งยังได้แชร์ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยในระดับบิกินเนอร์สอนโดยดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐส่วนระดับอินเตอร์มีเดียสอนโดยอุบาสิกาถนอมรัตน์หัสชัยซึ่งได้รับความสนใจจากบุตรหลานเยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนรวมถึงชาวท้องถิ่นมาร่วมเรียนภาษาไทยในครั้งนี้ด้วยความสนุกสนานค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อให้คณะกัลยาณมิตรได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและเชื่อมความสามัคคีในชุมชนชาวพุทธท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมการสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรแองเจล่าอัลเมโดและครอบครัวนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญแสงสว่างประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรแองเจล่าอัลเมโดและครอบครัวพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีและครอบครัวส่วนพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรประมวลศิลป์ฮกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระครูประกาศพุทธวิเทศเรื่องคารวาสธรรมคือหลักธรรมหรือแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จมีความสุขความเจริญอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติสุขหลักธรรมนี้มี4ประการประกอบไปด้วย 1. สัจจะคือความซื่อตรงซื่อสัตย์จริงใจต่อกันทั้งกายวาจาและใจ 2. ธรรมะคือการฝึกฝนและข่มใจการรู้จักควบคุมอารมณ์ปรับปรุงนิสัยยับยั้งชั่งใจและปรับตัวเข้าหาผู้อื่นเมื่อเกิดปัญหา 3. ขันติคือความอดทนต่ออุปสรรคความเหนื่อยยากตลอดจนคำพูดหรือการกระทำที่ไม่ถูกใจและ 4. จาคะคือความเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นค่ะด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะกิจกรรมเริ่มต้นในภาคเช้าคณะสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโย3ภาษาโดยมีกลุ่มบ้านดอกไม้กัลยาณมิตรยงยุทธชาวธรรมกัลยาณมิตรใจสมานอมรีและกัลยาณมิตรคัชรินแก้วสิทธิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายซึ่งพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในครั้งนี้เป็นภาพสะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของเหล่าศิษยานุศิษย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มุ่งมั่นสืบสานปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่สากลซึ่งอุโบสถหลังนี้จะเป็นศูนย์รวม

ใจรองรับการสร้างพระแท้และขยายแสงสว่างแห่งธรรมให้เข้าถึงจิตใจของชาวท้องถิ่นและชาวโลกอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้กล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ให้โอวาทธรรมและกำลังใจในการสร้างบารมีในต่างแดนจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและได้พร้อมใจการถวายพัฒหารเพลที่จัดเตรียมมาอย่างประณีตจากบ้านเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นและปิติที่ได้ทำความดีร่วมกันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดสุพรรณบุรีและอันดับที่10จังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง15และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forvitalworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตุมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าถ้าทางมิตรานิคันทติผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

ุทธีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล้าวขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันลิฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านจ้ะเจริญพรนะนักเรียนอนุบาลฝันลิฝันวิทยาทุกท่านวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อเรื่องมิตรไมตรีจากอิระวดีสู่เจ้าพญา2นะก็เรื่องนี้มีความหมายอย่างไรนะเกี่ยวอะไรกับอิระวดีเกี่ยวอะไรกับเจ้าพญานะแถมยังมีหมายเลข2ติดมาด้วยเนาะคือถ้าจะให้อธิบายขยายความก็คงไม่จำเป็นจะต้องชักแม่น้ำทั้ง5นะเพราะว่าสำหรับหลวงพี่นี่ถนัดจะชักแม่น้ำอยู่แค่2สายคือแม่น้ำอิระวดีกับแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้นนะไม่จากเจ้าพระยาไปสู่อิระวดีก็จากอิระวดีไปสู่เจ้าพระยาก็เป็นเพราะว่าเนื่องจากงานของหลวงพี่คืองานที่เกี่ยวกับการสร้างศาสนสัมพันธ์กับทางประเทศเมียนมานะคำว่าอิระวดีหมายถึงประเทศเมียนมาคำว่าเจ้าพญาหมายถึงประเทศไทยเพราะแม่น้ำทั้งสองสายนี่คือสายเส้นเลือดสำคัญนะอย่างเหมือนเราพูดว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยก็เป็นเข้าใจได้ว่าโอ้โหทีมหญิงจากประเทศไทยนะก็สำหรับหัวข้อเรื่องที่วันนี้ที่ว่ามิตรไมตรีจากอิระวดีสู่เจ้าพญา2เนี่ยหมายถึงไมตรีจิตจากมิตรประเทศคือประเทศเมียนมาที่มีแต่พวกเราชาวไทยนะโดยได้มีการมอบของขวัญอันล้ำค่านะจากชาวเมียนมาคือพระบรมสารีริกธาตุให้แก่ชาวไทยที่วัดพระธรรมกายเมื่อวันอาทิตย์ที่3ต้นเดือนที่ผ่านมานะครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2นะครั้งแรก

มีการอัญเชิญมาถวายเมื่อปีที่แล้วนะ8มีนาคมพุทธศักราช2568นะครั้งนี้เป็นครั้งที่2คือตอนนี้ให้ดูนี่เรื่องก็ดูก็เรื่องนะก็ก่อนอื่นก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุสักนิดนึงนะพระบรมสารีริกธาตุนี้เราเรียกย่อว่าพระบรมธาตุคือพระอัฐิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งพระองค์ได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าให้คงเหลืออยู่หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธนะพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะอันแรกคือพระบรมสารีริกธาตุที่ไม่แตกกระจายนะเป็นชิ้นและก็พระบรมสารีริกธาตุที่แตกกระจายถ้าขนาดเล็กที่สุดก็มีขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะมาดูอันนี้ถ้าใหญ่นี่พระทันตธาตุนะอันนี้ถือว่าไม่แตกกระจายนะพระทันตธาตุนี่อยู่ที่ชานเมืองย่างกุ้งเนี่ยมีประวัติความเป็นมาก็น่าสนใจอยู่นะคราวก่อนเราได้ไปกราบก็อู๋ญาติโยมไปถอดล็อกเก็ตหลวงปู่มาบูชาเลยนะที่เห็นนะนี่พระทันตธาตุคนนี่อย่างที่แตกกระจายนะนี่จะมีทั้งพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอรหันตธาตุนะนี่เป็นพระบรมสารีริกธาตุนี่คือคำว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นศัพท์ที่เราใช้เรียกเฉพาะพระบรมอัฐินะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเป็นของอัฐิของพระสาวกเราจะเรียกว่าพระธาตุเฉยๆนะก็ในดินแดนต่างๆแผ่นดินต่างๆที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยเราจะถือว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นสิ่งที่แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระสรีระนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะพูดถึงวัตถุธาตุใดในโลกนี้ในจักรวาลนี้นะที่สิ่งที่มีค่าสูงสุดเนี่ยไม่มีอะไรเกินกว่าพระบรมสารีริกธาตุแล้วนะจะเป็นเพชรเม็ดก้อนโตหรืออัญมณีที่สูงค่าเนี่ยยังไงก็เทียบไม่ได้กับพระบรมสารีริกธาตุถือว่าเป็นวัตถุธาตุที่ทรงคุณค่าสูงที่สุดนะก็ถ้าในยุคใดคือพระบรมสารีริกธาตุหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะยุคใดที่ยังมีคนกราบไหว้นับถือพุทธศาสนาอยู่เนี่ยพระบรมสารีริกธาตุก็ยังอยู่เทวดาก็คุ้มครองรักษาทั้งมนุษย์และเทวดาที่ยุคใดที่คนขาดจากพระศาสนาไม่มีคนนับถือแล้วเนี่ยจะพระบรมสารีริกธาตุจะอันตรธานไปเรียกว่าธาตุอันตรธานนะก็เราจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุโออัปปมาโนพุทโธนะคือพวกเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์เนี่ยเราจะพบเรื่องราวปาฏิหาริย์ว่าที่เสด็จลอยมาได้เปล่งรัศมีได้เพิ่มได้หายไปได้นะนี่คือใครที่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเขาก็ตั้งพานปูผ้าขาวไว้อธิษฐานก็มาได้นะมาได้คือใครเคารพนับถือมากๆเขาก็ใช้วิธีนี้นะแล้วอย่าจะไปสงสัยว่าทำไมมีเยอะนักนะเราก็รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากมายนะกว่าเมล็ดสายในซองพระมหาสมุทรทั้ง4นะขอให้ยังมีตราบใดที่มีคนเคารพนับถือก็ปกติเราจะอัญเชิญประดิษฐานไว้ในที่อันสมควรนะที่ใดที่เป็นที่สถิตของพระบรมสารีริกธาตุนะมนุษย์และเทวดาก็ไปกราบไหว้เสมือนอยู่

เบื้องหน้าพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทั้งไทยและเมียนมาเนี่ยก็ต่างก็มีความเคารพศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพระบรมสารีริกธาตุคล้ายๆกันนะแล้วก็เขาก็มีเยอะนะเมียนมาก็มีเยอะเราก็มีเยอะแต่ว่าต่างคนต่างถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดดังนั้นการเอาไปมอบให้กันเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่เราเคารพนับถือที่สุดอะเหมือนที่สุดแห่งหัวใจด้วยไมตรีนะจากอิระวดีสู่เจ้าพยาหรือจากจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าทางเมียนมาเอามาถวายเรานะหลวงพี่ก็เคยทำหน้าที่หลายครั้งนะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากลุ่มน้ำเจ้าพยาไปสู่อิระวดีนี่มาดูนี่อันเชิญไปเป็นสถานที่พระเจดีย์นี่แถวชานเมืองย่างกุ้งนะนี่ไอ้ดีที่มันดาเลหลวงพี่ไปเขาเนี่ยอยู่เมืองไทยเขาบอกหลวงพี่อายุมากเลยเนาะ76แล้วก็เขาบอกว่าไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงแต่พอไปถึงเมียนมานี่หลวงพี่ก็ปีนขึ้นไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะขึ้นบนยอดเจดีย์ได้นะคนก็ยังแซวว่าอยู่เมืองไทยทำเป็นไม่มีแรงพอถึงพม่าทำไมเหมือนได้นักมวยได้ยินเสียงปี่เสียงกลองอ่ะก็มีแรงไว้ได้นี่นี่ที่มันดาเลนี่นี่ที่มันดาเลนี่วัดอิสถานนี่มีสัก 4-5 ปีมาแล้วนะนี่พูดถึงเรื่องการถวายพระบรมสารีริกธาตุนี่นะที่จากเมียนมามาเมื่อปีแล้วก็มาครั้งหนึ่งเนี่ยที่มาก็เกี่ยวข้องกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชจากเมียนมานะหลวงพ่อพัฒนตะสันติมาพิวังสานะท่านก่อนหน้านั้นท่านเคยมาวัดพระธรรมกายและก่อนที่ยังไม่ได้เป็นพระสังฆราชแล้วก็ท่านเคยเป็นประธานกาตักบาทนะ30,000วัดที่มันดาเลครั้งสุดท้ายนะก็เว้นไปหลายปีเพราะว่าเกิดปฏิวัติด้วยเกิดโควิดด้วยนะเพราะว่าคนไม่ค่อยต้องการให้มีการรวมตัวกันเยอะๆนะตอนนี้เว้นวรรคไปหน่อยแต่ท่านรู้จักหมู่คณะเราเป็นอย่างดีเคยมาแล้วก็เมื่อตอนที่มีการจัดงานวันคุ้มของโลกปี67ถึงเนาะ60ปีเอ้ย80ปีหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปย่างกุ้งตอนนั้นไปรู้สึกจะไปถวายเทียนพรรษานะก็ไปกราบท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชก็บอกว่างานวันคุ้มครองโลกปีนี้ก็จะขอนิมนต์รัตนาท่านมาร่วมงานพอดีท่านเพิ่งดำรงตำแหน่งพระสังฆราชเลยสักเดือนกว่ากำลังมีภารกิจเยอะท่านก็บอกแหมเสียดายเนาะงานช่วงนี้เยอะหลวงพี่ก็กราบเรียนท่านไปว่าโอ้นอกจากเป็นวันคุ้มครองโลกแล้วนะยังเป็นวันเกิดครบรอบ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยท่านก็หยุดนิ่งท่านก็บอกหันไปเรียกเลขามาบอกว่าคิวตอนนี้แน่นพอจะมีเวลาไปเมืองไทยได้ไหมไปวัดพระธรรมกายเลขาบอกแน่นเลยแต่ว่าสัก2วันพอได้นะท่านเลยบอกงั้นมาเต็มใจบอกโอ้ท่านรักหลวงพ่อเรามากนะหลวงพี่พูดแล้วขนลุกปลื้มมากเลยก็ท่านก็มาวันที่22เมษายนแหละนะมาแล้วก็ลุงเช้าก็กลับภาพงานที่ท่านเคยมาร่วมงานครบ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยก่อนกลับหลวงพี่ไปส่งท่านที่ไปถวายเนี่ยไปถวายพระบรมสารีริกธาตุไปส่งก่อนขึ้นเครื่องถวายพระบรมสารีริกธาตุท่านก็มองดูถามที่มาที่ไปอ่ะ

ู้สึกท่านสนใจมากนะเนี่ยหลวงพี่ว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านลำลึกการมอบพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมันเป็นที่สุดแห่งหัวใจด้วยไมตรีนะของกันและกันเลยเรามอบถวายท่านท่านก็ปลื้มท่านก็บอกอยากให้คนไทยปลื้มมั่งก็เลยมีดำริให้ทีมงานบอกว่าเราจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากลุ่มน้ำอิระวดีสู่เจ้าพระยาบ้างก็เลยมีโครงการขึ้นมาก็มีการอัญเชิญมาตอนนั้นนี่โครงการจัดมาถวายตอนนั้นมาถวายรู้สึกจะสิบกว่าเจดีย์มีสิบกว่าเจดีย์นี่จะมีทั้งพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอรหันตธาตุซึ่งเป็นนอกจากพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็จะมีพระธาตุของพระผู้ใหญ่พระมหาเถระของเมียนมาซึ่งได้รับความเคารพนับถือมากเลยนะคือเอ่ยชื่อมาคนไทยอาจจะไม่คุ้นแต่บอกว่าพอพูดถึงแต่ละองค์ที่อัญเชิญมาเนี่ยคนพม่าในหูพึงเลยปลื้มมากนะเนี่ยก็มาบรรยากาศนี่เมื่อวันที่8มีนาคม2568ปีที่ผ่านมานี่มีการอัญเชิญมาแล้วก็ท่านบอกว่าปลื้มอยากจะขอปลื้มเป็นครั้งที่2ปีนี้ท่านก็เลยเรียกทีมงานมาเนี่ยทีมงานมาบอกว่าขอไปถวายอีกนะมีทั้งพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอรหันตธาตุด้วยนะจัดทีมงานตั้งทีมงานมามีหลวงพ่อด็อกเตอร์นาเกดะแล้วก็หลวงพ่อด็อกเตอร์เอ็นดากะนะโยมคารวาสนี่ด็อกเตอร์ชิดไทยเนี่ยประธานสมาคมเมียนมาชาริตี้พุทธศาสนาแอสโซเชชันนะก็เคยมาเมืองไทยประจำแล้วก็คุ้นเคยกับเราเป็นอย่างดีนะเนี่ยท่านก็ไปหาพระบรมสารีริกธาตุอันนี้ได้มาจากที่วัดโบตทาวโอ้วัดโบตทาวนี่เป็นวัดแรกที่ตอนที่อัญเชิญเมื่อ 2,600 ปีก่อนที่มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุตอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้นะแล้วมีอุบาสกคู่แรกนะตปุสสะภริกะเนี่ยตอนนั้นท่านยังเสวยวิมุตติสุขอยู่ก็เห็นลักษณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านงดงามสว่างสวยก็ไปกราบแต่ว่าเรามีศรัทธาก็เลยประกาศตนเป็นอุบาสกคู่แรกระลึกถึงยังไม่ถึงพระรัตนตรัยนะตอนนั้นยังมีแค่พระพุทธกับพระธรรมนะยังไม่มีพระสงฆ์ถือว่าเป็นอุบาสกคู่แรกของโลกนะแล้วก็ท่านก็เสยพระเกศาได้พระเกศาธาตุนะ8เส้นประทานแก่อุบาสกคู่แรกตปุสสะภริกะตามตำนานเขาถือว่าเป็นชาวมอญเป็นพ่อค้ามอญแล้วก็อัญเชิญมาพออัญเชิญมาเดินทางมาถึงก็ทางพระเจ้าโอกาลกปะนะพระเจ้าบดินของทางผู้การประเทศนะก็ตั้งขบวนรับแล้วก็มาอัญเชิญมาบัณฑิตสถานพักไว้ที่จุดนั้นเรียกว่าวัดโบตทาวโบแปลว่าในพลหรือขุนพลตทาวแปลว่า 1,000 ใช้ทหารนายทหาร 1,000 อารักขาพระบรมสารีริกธาตุ8เส้นน่ะนะแล้วก็เขาจะระหว่างสร้างพระเจดีย์ชวิดากองที่เนินสิงคุตระเพื่อที่จะไปประดิษฐานที่นั่นระหว่างนั้นก็พักไว้ที่โบตทาวเนี่ยนะโบตทาวคนเราวัดคนไทยจะรู้จักโบตทาวเพราะว่าเป็นวัดที่เรียกว่ามีเทพทันใจอยู่คนไทยชอบมากเลยเทพทันใจไปถึงไปอธิษฐานขอพรเทพทันใจแต่เนี่ยจุดสำคัญคือเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะนี่ทางนู้นก็ออกตัดโครงการมานี่

กลางคือเป็นสัญลักษณ์ของวัดบัวตะทาวนะนี่หลวงพ่อดร.นักเย็นดะนะมาถวายในวาระ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็56ปีวัดพระธรรมกายนี่เขาได้พระบรมสารีริกธาตุมาแล้วก็ไปตั้งบูชาอยู่ที่เนี่ยตรงเนี้ยข้างในเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุนะที่วัดโบตทาวตั้งไว้ระยะหนึ่งนะนี่มีการประกอบพิธีอัญเชิญแล้วก็เวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์โบตทาวก่อนอัญเชิญมาที่วัดพระธรรมกายนะจะประกอบพิธีที่รุ่นโดยคณะกรรมการวัดแล้วก็ทางสมาคมต่างๆทางพุทธศาสนาไปร่วมนี่ดร.ชิดชัยนะประธานเมียนมาเชอริตี้พุทธศาสนาแอสโซเชชันมีพิธีอัญเชิญทำมาแบบเป็นทางการเลยนะที่วัดโบตทาวเมืองปากแม่น้ำย่างกุ้งนะนี่มีเทวดาแต่งชุดเทวดานี่เจดีย์โบตทาวรักษาจำลองพระเจดีย์ชวิดากองแต่ย่อมลงมานะนี่มาละเดินทางมามีพระภิกษุสงฆ์มารอบนี้14แล้วก็โยมอีกประมาณ35-36รวมแล้วประมาณ50กว่าท่านนะมาเมื่อวันที่2นะเพราะว่าพิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุคือวันที่3พฤษภานะหลวงพี่ไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิมาก็จุดนี้เป็นจุดที่ใครมาก็ต้องมาถ่ายภาพงดงามมากเลยนะมยุรนาวากาศนะโอ้หลวงพ่อสัตตะเสร็จแล้วได้เข้ากราบคารวะหลวงพ่อสัตตะท่านก็มาปฏิสันถารนะพระผู้ใหญ่ของเมียนมาท่านก็กราบขอพระคุณนะในไมตรีจิตนะท่านบอกว่าการทำอย่างเงี้ยมันเป็นการผูกเป็นภาพอันงดงามของศาสนสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธไทยเมียนมาเราเป็นลูกพ่อเดียวกันนะทางนู้นก็มอบพระพุทธรูปน่าจะเป็นศิลปะผู้กรามนะพุทธรูปองค์นี้หลวงพ่อดร.นาเกียรติเป็นพระผู้ใหญ่อยู่ที่เมืองบิลินรัตมอนหลวงพ่อก็ถวายองค์พระธรรมกายรุ่งเช้าก็มีการอัญเชิญนะเราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุนี่มาเวียนประทักษิณที่มหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยอันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุรู้สึกมีอยู่3เจดีย์ทั้งหมด18เจดีย์เป็นพระบรมสารีริกธาตุ3แล้วก็เป็นพระอรหันตธาตุซะอีก15เป็น18เจดีย์อัญเชิญคนพม่าได้ข่าวก็มาร่วมขบวนกันเยอะเลยนะบางอาทิตย์บางสัปดาห์เราจะเห็นคนเมียนมานะถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยเขาจะมากันเยอะนะบางทีกันมากัน20คันรถ50คันรถ100คันรถบัสนะศรัทธาคนเมียนมานี่น่าชื่นชมทางพระมหาเถระนะทั้งฝ่ายไทยฝ่ายเมียนมาแล้วก็มีพระจากลามะก็มาจากสปป.ลาวก็มานะก็ถือเป็นภาพที่งดงามในการสร้างศาสนสัมพันธ์เนี่ยทุกคนมีศรัทธาร่วมกันเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของหัวใจด้วยไมตรีนะจริงๆจากหลายประเทศเลยนะที่วันนั้นก็มีเห็นไทยเมียนมาสปป.ลาวแล้วก็มีพระลามะมาด้วยนะอันนี้วันเช้าวันที่3พฤษภาคมนะเดือนนี้เอง
ในพระ

ามะมาร่วมด้วยนี่ดร.ชิดไทยประธานสมาคมเมียนมาชาริตี้พุทธศาสนาแอสโซเซชันนี่อันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะอันนี้ทางเจ้าภาพเราของคุณสุเมธคุณวันบ้านริมน้ำสามพรานนี่โอ้โหปลื้มมากเลยนะมีทั้งเราองค์นี้เป็นกรรมการของพระเจดีย์ชเวมอดอนะจากกรรมการผู้ใหญ่ของที่หงสาวดีนะปีที่แล้วก็มานะ

หลายท่านมีทั้งนี่เป็นความศาสนสัมพันธ์อย่างดีเลยมันการสร้างศาสนสัมพันธ์นี่นะเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยมีแผ่นดินติดกัน 2,400 กิโลเมตรนะถือว่าทางไทยก็ถือว่าพม่าเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับไทยมากที่สุดไทยก็เหมือนกันทางพม่าเหมือนกันนะไทยก็มีพรมแดนติดกับพม่ามากที่สุดทั้งสองประเทศเนี่ยคือมีความเกี่ยวข้องกันมานานนะเป็นทั้งคู่รักคู่รบนะไทยพม่ามีสงครามใหญ่ๆ45ครั้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะโอ้เดี๋ยวนี้ถึงเวลาที่จะเลิกรบมารักกันดีกว่าเพราะว่ามันพอรบกันนี่มันก็เดือดร้อนกันทั้งสองฝ่ายแหละไม่มีใครได้ดีนะความบาดหมางในอดีตเราอาจจะลืมไม่ได้แต่ว่าเราให้อภัยกันได้นะการสร้างศาสนาสัมพันธ์ความสัมพันธ์ดีที่สุดนะผมคิดว่ามีไม่มีอะไรเกินกว่าทางพุทธศาสนาเราลูกพ่อเดียวกันมีหัวใจดวงเดียวกันบางทีเราอาจจะไปเน้นสร้างสัมพันธ์ทางการค้าสร้างสัมพันธ์ทางการเมืองทางกีฬาแต่อย่างอื่นเนี่ยมันจะมีจุดที่ขัดแย้งกันอยู่อ่ะใช่ไหมทางการค้าทุกฝ่ายทั้งสองฝ่ายก็มุ่งที่จะเอาประโยชน์เอากำไรทางกีฬาก็จะมุ่งเอาแพ้เอาชนะสังเกตดูที่มีแข่งกีฬาสามัคคีเนี่ยตีกันบ่อยนะเพราะบางทีบอลแพ้แต่คนไม่แพ้แต่ว่าการสร้างสาธารณสัมพันธ์ความสัมพันธ์ด้วยพุทธศาสนาเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีใครมากลัวได้เปรียบเสียเปรียบมันใจบริสุทธิ์อะใจมีความปลื้มเห็นเขาทำบุญมากเราก็ปลื้มนะเห็นคนพม่ามาเมืองไทยมาทำบุญเยอะๆเราอิจฉาไหมเราหมั่นไส้ไหมก็ไม่ใช่เราอนุโมทนาคนไทยหลวงพี่ไปทอดกฐินปีแล้วไปทอดกฐินในเมียนมาของหลวงพี่78วัดคนพม่าเขาก็ปลื้มนะคือทางพุทธศาสนาถือเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเลยนะอย่างที่หลวงพี่บอกแล้วจะสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าทางการเมืองทางการกีฬาเนี่ยมันก็มีจุดขัดแย้งกันอยู่ทางพุทธศาสนาเนี่ยใจมันตั้งที่บริสุทธิ์เอาบุญกุศลเป็นสำคัญเนี่ยยังไงก็ได้ผลเนี่ยเราทำถูกแล้วนะเรามาสร้างความสัมพันธ์กันเลิกลบกันเรามารักกันนะเนี่ยนี่ญาติโยมนี่หมู่คณะอัญเชิญเนี่ยทางตัวแทนฝ่ายไทยฝ่ายพม่ามาร่วมมือกันมาเดินนี่พระอาจารย์กิติพงศ์เนี่ยท่านถือว่าเป็นโตโผเป็นผู้มีบทบาทสำคัญนะในการดำเนินการเรื่องนี้นะนี่มีสปป.ลาวก็มาด้วยนะนี่มีแม่หญิงลาวมาด้วยนี่เรียนอาเชิญบรรยากาศดีมากเลยนะภาพอย่างเนี้ยควรจะมีให้เห็นเป็นประจำมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางพุทธศาสนาอนี่พระบรมสารีริกธาตุนะเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์พระพุทธเจ้าร้านพระองค์หลวงพี่ดูแล้วยังปลื้มอยู่เลยนะเนี่ยปีเป็นปีที่สองแล้วนี่ดูโอ้งดงามมากเลยนี่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายไทยฝ่ายหนึ่งโยมเมียนมาเนี่ยนะด้วยสมานสามัคคีกันจริงๆเนี่ยเสร็จแล้วเราก็อัญเชิญมาไว้ที่ห้องแก้วเพื่อประกอบพิธีถวายมอบถวายเป็นทางการต่อไปนี่เป็นห้องแก้วสารพัดหนึ่งนะ

นี่เนี่ยเป็นพระบรมสารีริกธาตุ3เจดีย์ของพระอรหันตธาตุอีก15เจดีย์เป็น18เนี่ยคือเราอยู่วัดพระธรรมกายเนี่ยบางทีสังเกตแล้วอาทิตย์บางอาทิตย์นะคนพม่ามาเยอะมากนะหลายพันคน 4-5,000 คนเนี่ยเขามีดำริว่าพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุต่างๆเนี่ยจะจัดเก็บไว้เป็นที่หนึ่งแล้วก็ทางชาวเมียนมาเขาก็นัดหมายกันว่าปีหนึ่งเขาจะมาสักการะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคิดดูข้าท่าดีนะผลพม่ามาแล้วพอพูดถึงพระอรหันตธาตุเนี่ยเขารู้จักพระเถระผู้ใหญ่ของเมียนมาเนี่ยเขานับถือมากเลยเหมือนเราพูดถึงอธิธาตของพระอาจารย์มั่นนะหลวงตามหาบัวอย่างเงี้ยเราจะมีความเคารพศรัทธานะถือว่าเป็นพระอริยบุคคลนี่นี่เขาเริ่มเขาเริ่มหลีกกันแล้วนะว่าจะจัดวันที่จะมาสักการะเป็นประจำผมคิดว่าดีเนาะเราเป็นการลูกพ่อเดียวกันจริงมันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดอะในเอาพระพุทธศาสนาเป็นตัวเชื่อมความสามัคคีเลิกลบกันได้แล้วเนาะเรามารักกันลบกับพญามารดีกว่านะนี่ครับนี่บรรยากาศวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะเวยปลื้มเหมือนนะลอยเบิกบานกันทั้งสองฝ่ายนะหลวงพ่อสัตตะท่านมาแล้วนะท่านเป็นประธานนี่ท่านมาญาติโยมทั้งฝ่ายไทยฝ่ายเมียนมามาอนุโมทนาปลื้มกันทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยนี่ภาพอย่างนี้นะหลวงพี่ดูแล้วเห็นแล้วปลื้มพระอาจารย์กิติพงศ์ท่านนำพระหลวงพ่อเอ็นดากะดร.เอ็นดากะนะเป็นทีมงานทีมเลขาของสมเด็จพระสังฆราชเป็นตัวแทนของสมเด็จพระสังฆราชจากเมียนมานะอัญเชิญสารจากสมเด็จพระสังฆราชเมียนมาสู่วัดพระธรรมกายนี่แล้วก็เปิดคลิปนะท่านอัดคลิปไว้นะกล่าวอำนวยพรในวาระ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็56ปีวัดพระธรรมกายเนี่ยท่านเมตตาหมู่คณะเรามากเลยนะหลวงพี่ไปที่ไหนไปกราบท่านก็ถามถึงหลวงพ่อธรรมะถามถึงหมู่คณะเราเนี่ยนี่คุณวรรณรัตน์นะบุรณะสิทธิพรเนี่ยอ่านคำแปลสารสมเด็จพระสังฆราชมาเป็นภาษาไทยนะที่หลวงพ่อท่านก็กราบขอบพระคุณทางเมียนมานะกล่าวขอบคุณคณะที่อัญเชิญมาดร.ชิดไท่กล่าวคำแปลของหลวงพ่อสัตตะเป็นภาษาเมียนมานะนี่แหละเริ่มอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุนะมาน้อมถวายวัดพระธรรมกายนะนี่มีทั้งตัวแทนจากไทยเมียนมานะหลวงพี่ดูแล้วมันเป็นภาพที่งดงามประทับใจมากเลยนะนี่ขนาดเป็นครั้งที่สองนะ

อภิศราเกตอินในอำเภอคลองหลวงหลวงพี่ชื่นชมนะท่านเป็นในอำเภอที่ให้ความสำคัญกับพุทธศาสนามากเลยกิจกรรมเกี่ยวพุทธศาสนาท่านมาร่วมของเราตลอดเลยนะคุณอภิศราเกตอินก็หวังว่าท่านคงจะเป็นในอำเภอได้ไม่นานแล้วจะได้เป็นผู้ว่าเร็วๆเชียร์ให้ท่านเป็นผู้ว่านะในอำเภออย่างนี้น่าชื่นชมเป็นมีผู้นำขององค์กรนะในบ้านเมืองชาวบ้านจะได้มีความสุขนะมีความสงบนะได้ผู้นำผู้ปกครองที่ดีนะใจบุญอย่างนี้นะขอให้คุณอภิศราเกตอินได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเร็วๆนะนี่ปีแล้วก็ภาพนี้เหมือนกันนะคุณอภิศรากับดร.ชิดไทยถวายพระบรมสารีริกธาตุนะ

不清不清。โอ้ยคุณยายเมียนมาคนนี้อายุ92นะโอ้ยมานั้นปลื้มมากเลยนะโอ้คนอายุ92ในขนาดนี้มาด้วยมีกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยอยากจะมาร่วมงานจากเมียนมาทางฝั่งไทยพม่ามาคู่กันเลยอย่าสดงามจริงๆหลวงพ่อดร.นาเกดะแล้วก็คณะรับมอบไปอนุโมทนาจากวัดพระธรรมกายนะเป็นประกาศกิตติคุณที่ได้มาดำเนินการงานครั้งนี้ให้ร่วมไปด้วยดีนะนี่โอ้โหทางพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุนะนี่คนพม่าเขาจะมาสักการะกันล้นหลามเลยนะจะมีวันสำคัญของเขาที่นัดหมายกันมาครับนี่มิตรไมตรีนะจากอิระวดีสู่เจ้าพระยาครั้งแรกเมื่อ8มีนา2568ครั้งที่2 3พฤษภา2569นี่มีเสร็จแล้วมาถ่ายภาพหมู่กันนะนี่คุณอภิสลาเกตอินนะกับลึกไปคิดท่ายนะเป็นตัวแทนฝ่ายพม่าแล้วก็ฝ่ายไทยนี่สัญลักษณ์ของงานนะคุณนำคือดร.นาเกดะนะหลวงพ่อดร.นาเกดะสยาดอกับหลวงพ่อธรรมชโยนะโอ้โหคราวนี้สื่อต่างๆให้ความสนใจนะแล้วเขาชื่นชมอ่ะนะนี่มีข่าวดีๆปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์จากข่าวบ้างเนาะมีข่าวบ้านเมืองเป็นครับโอ้ยหลวงพี่ชอบคำนี้มากเลยนะมหาปิติสองแผ่นดินนะคือมิตรไมตรีจากอิรุวดีสู่เจ้าพระยานะนี่วาระประวัติศาสตร์56ปีวัดพระธรรมกายโอ้โหข้อดีโอ้ยมีข่าวดีๆนี่ปรากฏในสื่อเนี่ยดีมากเลยนะโอ้นี่กล่าวขวัญกันไม่นานเลยโอ้ยสี่เหล่าทัพโอ้โหสี่เหล่าทัพไม่พอนะยังมีห้าเหล่าทัพอีกโอ้

พี่ไม่รู้5เหล่าทัพมีอะไรบ้างนะปกติมันทหารบกนะทัพบกทัพเรือทัพอากาศแล้วตำรวจไอ้แต่5เหล่าทัพนี่หลวงพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยทางทีมงานตัวแทนก็อัญเชิญพระไทยธรรมแล้วก็พระกายไปถวายสมเด็จพระสังฆราชนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรื่นมากเลยนะเรามาดูบรรยากาศอีกนิดนะมีสกู๊ป

สาธุสาธุสาธุนะปลื้มนะมีหลวงพี่ยังปลื้มทุกวันนี้นะเนี่ยมันเป็นที่สุดแห่งหัวใจด้วยไมตรีจากอิระวดีสู่เจ้าพญาเขาเป็นสิ่งที่เขารบสูงสุดแหละนะมันที่สุดของหัวใจด้วยไมตรีเขาก็มาถวายเราเราก็เอาไปถวายเขาเหมือนกันในหลายครั้งที่หลวงพี่เป็นตัวแทนบุคคลอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุปีนขึ้นไปเจดีย์พม่าหลายเจดีย์แล้วเดี๋ยวอีกเดือนหน้ากรกฎาคมก็มีอัญเชิญไป2เจดีย์3เจดีย์เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวในเมียนมาเนี่ยก็คงมีเจดีย์สถานก็พังทลายหลายแห่งเราอัญเชิญไปนี่ก็เป็นการนอกจากเป็นไมตรีแล้วเป็นขวัญกำลังใจให้เขาด้วยนะของที่เราเคารพสูงสุดเอาไปให้เนี่ยเขาปลื้มนะเขาก็มีเราก็มีแต่ว่ามอบของดีๆให้กันมันไม่มีอะไรจะดีกว่านี้แล้วนะสูงสุดแล้วเนาะสร้างมิตรไมตรีนะหลวงพี่บอกแล้วหลวงพี่ชักแม่น้ำแค่สองสายเนี่ยไม่เจ้าพญากันอีระวดีจากอีระวดีไปมาเจ้าพญาจากเจ้าพญาสู่อีระวดีก็

ช่วงปกตินะช่วงนี้หลวงพี่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาเนี่ยถือว่ากระชับแน่นแฟ้นทุกระดับเลยนะทุกระดับเลยทั้งด้านคณะสงฆ์ทั้งด้านพุทธบริษัทนะแม้แต่การเมืองก็ถือว่าเรามีความสัมพันธ์อันดีกันไม่กระทบกระทั่งกันมีอะไรก็พูดจากันได้หลวงพี่ตะก่อนนะเด็กๆนี่ชอบฟังเพลงผู้ชนะสิบทิศเนี่ยโอ้โหมันมีความใฝ่ฝันนะสักวันหนึ่งอยากจะได้ไปเห็นฟ้าลุ่มอิระวดีเขาสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะโอ้แต่พอมาทำงานด้านนี้ประมาณ200กว่าครั้งแล้วได้ไปลุ่มอิระวดีหลวงพี่ไปเมียนมาจนคนเมียนมายอมคุยกันว่าเคยไปเมืองนี้ไหมเคยไปเมืองนี้ไหมก็อย่างคนไทยเนี่ยคนสงขลาบอกเคยไปกาฬสินธุ์ไหมคนสงขลาเคยไปอุตรดิตถ์ไหมเขาก็ถ้าไม่มีธุระอะไรเขาก็ไม่ได้ไปแต่หลวงพี่ไปเมียนมาเพื่อไปสร้างศาสนสัมพันธ์หลวงพี่ไปทุกเมืองเนาะจนต้องพาคนเมียนมาเที่ยวเมียนมาแล้วอะบางไปมากคนเมียนมาแล้วไปประจำแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีนะบางคนก็ลินทาว่าโอ้ยทำไมเมืองไทยวัดวาอารามก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องไปทอดกฐินไปทำบุญเมียนมาด้วยโอ้ยถ้าพูดอย่างนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อธรรมชโยนะดูหลวงพ่อเราดิไม่ได้มองแค่เมืองไทยนะจำได้ไหมหลวงพ่อท่านบอกว่าวัดใกล้บ้านก็ต้องดูแลไปที่ไหนก็ต้องไปวัดที่เราเป็นพุทธบุตรด้วยกันนะพุทธบริษัทเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวถ้ามีหัวใจแบบหลวงพ่อเลยนะโอ้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากหลวงพี่ภูมิใจนะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยเราได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่ๆโอ้40,000วัดที่ผ่านมาเห็นไหมปลื้มจริงนะเกิดมากี่ชาติทำไม่ได้มีต้นแบบต้นบุญจากหลวงพ่อเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็คนเมียนมาเข้ามาเมืองไทยปกติแหละคนไทยไปเมียนมาจะนึกถึงพูดง่ายๆสิ่งหลักๆหนึ่งไปกราบมหาเจดีย์ชเวดากองสองได้ไปเยี่ยมหงสาวดีเพราะเราคุ้นกันเด็กอะนะหงสาวดีมันดาเลย์อย่างเงี้ยนะคนเมียนมามาเมืองไทยคล้ายๆกันนะหนึ่งได้ไปกราบวัดพระแก้วมรกตแล้วก็อยุธยาแต่ปัจจุบันนี้มีเติมมานะวัดพระแก้วอยุธยาและวัดพระธรรมกายคนเมียนมารู้จักวัดพระธรรมกายเยอะมากนะจากสื่อและจากที่เรามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วอะสังเกตดูคนเมียนมามาวัดธรรมกายเยอะมากเขามาประทับใจหลวงพี่ยังเริ่มไปนะว่าเขามาเมืองไทยหรือว่าที่มาทำงานในเมืองไทยนะโอ้มีน่าจะหลายล้านคนนะแต่ก่อนว่าเมียนมาอยู่ที่มหาชัยเดี๋ยวนี้ไปจังหวัดไหนหลวงพี่พาพระเถระพม่าไปคือเสร็จงานเนี่ยเรามีอะไรอวดเยอะนะวัดวาอารามของเราเจดีย์สถานของเราเนี่ยหลวงพี่พาไปวัดพระแก้วไปพระประสมเจดีย์นะไปดอยสุเทพเนี่ยคราวที่แล้วพาเข้าไปที่ภูม่านฟ้านะอีกชุดหนึ่งชุดมาหลวงพี่ปกติหลวงพี่อยู่วัดไม่ค่อยได้ไปไหนนะแต่ว่าที่ไปเพราะว่าต้องพาแขกบ้านแขกเมืองไปเรามีของดีอวดเขาอะนะพุทธบาทสระบุรีดอยสุเทพพระธาตุธริพุนชัยเงี้ยหลวงพี่เขามาเห็นเมืองไทยเขาภาพเขาก็เปลี่ยนไปนะโหเมืองไทยนี้พุทธศาสนายิ่งใหญ่มากนะเราไปเราก็เห็นความยิ่งใหญ่ครับเนี่ย

ถ้าเรากับเมียนมาจับมือกันได้นะเรื่องความมั่นคงพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้น่าสบายใจได้นะก็จะมากันประจำนะยังวันสำคัญวันคุ้มของโลกเนี่ยมีคณะเมียนมาที่เราได้รับนิมนต์มาก็ประมาณสัก200วัดได้นะของหลวงพี่รับผิดชอบในสายหลวงพี่ก็มี40วัดนะมีจากทั่วประเทศเลยนะทั่วประเทศเมียนมาทั้งจากย่างกุ้งมันดาเลสกายถวายมะลิดนะเชียงตุงเยอะมากเลยนะมาดูภาพนี่ที่ตอนมาดูภาพนิดหนึ่งคณะตรงนี้ดูแลนี่มากัน40วัดในของหลวงพี่นะเพราะว่ามีหลายสายที่ดูแลเมียนมาใครมีคอนเนคชั่นนั่นน่ะคอนเนคชั่นทางไหนก็ช่วยกันดูแลโอ้ก็ช่วยกันทำงานนะของหลวงพี่ก็ดูแลในส่วนของหลวงพี่จะเป็นเครือข่ายการสวดธรรมจักรโอ้เราได้ยอดธรรมจักรจากเมียนมาเยอะมากนะเพราะว่าเขาสวดกันประจำแล้วก็มีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เขาเรียกว่าธรรมสคูลเด็กประมาณสัก10 ล้านกว่าคนหลวงพี่ก็เข้าทางนี้ด้วยก็ได้เครือข่ายการสวดธรรมจักรนี่ส่งยอดให้เราเยอะเลยนะเนี่ยคือขายสวดธรรมจักรของหลวงพี่ทั้งนั้นเลยนะมีหลายร้อยวัดแต่ว่าก็มาได้จำกัดนะนี่มาเขาก็ปลื้มนะมาบรรยากาศแล้วบรรยากาศของงานนี้ต้นปีนี้มาคบูชาก็มากันเยอะประมาณสัก70ท่านแล้วก็มา22เมษายนนี่มาประมาณสัก50-60ท่านนะนี่บรรยากาศงานโอ้ดูปลื้มจริงนะขนาดสถานที่เราใหญ่ขนาดนี้คนมาเป็นแสนนะพระเห็นโยมก็ปลื้มโยมเห็นพระก็ปลื้มต่างคนต่างปลื้มเป็นทัศนานุตริยะนะการเห็นอันประเสริฐคือเป็นอสัตถิฏฐานเลยฐานที่ไม่มีใดเปรียบเลยนะคนทั้งจากชาวพุทธจากไทยแล้วก็จากนานาประเทศรอบๆนี้นะภาพสวยงามมากเลย

40,000เนี่ยโอ้ยเป็นการกลางร่มที่งดงามมากเลยนะทั้งร่มของพระร่มของโยมไม่น่าเชื่อเลยว่าพวกกลางร่มมันได้งดงามขนาดนี้แล้วพี่ดูชอบมากเลยแก้ปัญหานะเพราะว่าจัดช้ากว่านี้แดดลมตกก็ไม่ทันเพราะว่าเยอะมากนะแต่จัดบ่ายๆเนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งสี่โมงลงไปเนี่ยมันก็แดดอย่างแรงได้แก้ด้วยใช้ร่มดีมากเลยนะหลวงพ่อวัดราชอุรสนะมาเป็นประธานสงฆ์พระตัตตะนี่ที่ตรงศูนย์กลางนะงดงามจริงๆกล่าวขวัญกันไปอีกนานนะสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งสามโลกเลยนะหลวงพี่ว่าบน

วรรค์แต่ละชั้นนี่คงลือกันเป็นวันเลยนะเนี่ยลือเป็นวันนี่เราตายไปแล้วเขายังลือกันไม่จบไหมใช่ไหมโอ้สวรรค์ชั้นต้นหนึ่งวันมนุษย์นี่ห้าสิบไอ้หนึ่งวันสวรรค์นี่ถ้าห้าสิบปีมนุษย์มั้งถ้าดุสิตบุรีประมาณหนึ่งวันดุสิตบุรีก็ประมาณ400 ปีถ้าจำไม่ผิดนะนี่เราตายไปแล้วก็ยังลือไม่จบไปในงานนี้คิดดูอะไรกันนะยิ่งใหญ่ขนาดไหนสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งสามโลกเลยโอ้นี่มุมนี้นี่เนี่ยพระเมียนมาบางทีก็ช่วยประสานงานดูแลอย่างนี้นะของพี่40 วัดอ่ะนี่มาจากหลายเมืองแล้วเนี่ยองค์นี้มาถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาจากผู้กามนะหลายองค์มาจากนี่หลวงพ่ออินโอ้หลวงพ่ออินนี่นะหลวงพี่รู้จักท่านมา20 กว่าปีนะตอนที่ท่านมาเนี่ยท่านมาเพราะอะไรท่านปกติท่านจัดบวชนะจัดบวชที่ถวายพระเนนแม่ชีก็ประมาณสัก1,000นะท่านบวชภาคฤดูร้อนนะเนนี่บวชเป็นพันนะมีแม่ชีเด็กผู้หญิงพม่านี่บวชชีแล้วก็โกนหัวเลยนะน่าปลื้มมากนะปกติผู้หญิงเขารักสวยรักงามผมนี่คือสิ่งสำคัญเลยในการรักษาความงามแต่เขาสละผมได้อะคือถือว่าเขารักธรรมะยิ่งกว่าความสวยงามเนี่ยตอนสงกรานต์อะไรนี่หลวงพี่ก็ไปร่วมกับหลวงพ่ออินท่านมาจัดอบรมที่วัดศรีเมืองมหาชัยมาบวชกันหลายร้อยคนเลยนะโกนหัวเลยหลวงพี่บอกหลวงพี่ปลื้มนะชื่นชมในความศรัทธาหลวงพ่ออินก็คุณกับหลวงพี่มา20 กว่าปีตอนที่ถูกม .44 ท่านก็มาแล้วก็ปีนกำแพงเข้าไปด้วยกันนั่นแหละแล้วภาพต่างๆที่พระเมียนมามานี่นะหลวงพี่มาเห็นผลตอนที่เรามีเรื่องที่ถูกล้อมวัดม .44 เนี่ยพระพม่าท่านเป็นทนายแก้ต่างให้เราเยอะนะคนที่มาเห็นภาพวัดเรารู้จักเราดีเนี่ยเวลาไปกลับไปพม่าเนี่ยพระผู้ใหญ่พม่าหรือญาติโยมพม่าถามเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขามาเห็นท่านมาเห็นไม่ได้เป็นไปตามข่าวเลยนะเนี่ยหลวงพ่ออินเนี่ยท่านไปเจอพระผู้ใหญ่เยอะท่านไปบอกว่าผมมาเห็นด้วยตัวเองเลยไม่ได้เป็นจริงตามข่าวตอนที่เราถูกล้อมเนี่ยหลวงพี่ได้เห็นข่าวทางเมียนมาไม่ว่าแต่ละเมืองถวายย่างกุ้งบันดาเลเกาะสองเนี่ยเขายกขบวนหลายร้อยคนเลยนะถือป้ายมาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการกระทำที่จับจ้วงล่วงเกินวัดพระธรรมกายให้ความเป็นธรรมแก่วัดหลวงพี่นึกว่าคนที่ออกมาขนาดนี้ถือป้ายเรียกร้องความยุติธรรมให้วัดพระธรรมกายเนี่ยใช้เงินไม่ใช่น้อยเราไม่อยู่ในฐานะที่จะส่งปัจจัยไปช่วยสนับสนุนเลยสักบาทหนึ่งเราก็ส่งไปไม่ได้เขาช่วยด้วยใจหลวงพี่ถึงว่าหลวงพี่พูดแล้วหลวงพี่ขนลุกนะหลวงพี่เรานี่ไปทำงานในเมียนมาสร้างศาสนาสามพันเนี่ยมันหายเหนื่อยอะรื้มนะน้ำตาซึมเลยเห็นภาพแต่ละแห่งที่เขาที่ปรากฏมานะมิตรแท้ถึงเวลาสู้รักษาพระศาสนาสู้ด้วยกันตอนที่พอสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วหลวงพี่ไปเมียนมาคนเมียนมาพระเมียนมาเขาจะมีประโยคคล้ายๆกันอยู่ประโยคนึงว่าวัดพระธรรมกายผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้อย่างไรหลวงพี่ตอบได้ชัดเจนอย่างไม่ลังเลเลยเพราะเราสวดธรรมจักรเพราะหลวงพี่มีเครือข่ายธรรมจักรเยอะจริงๆนั้นหลวงพี่มั่นใจนะเพราะช่วงนั้นเราสวดกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะ

งมาที่พระจากเชียงตุงมาเอานี่หลวงพ่ออินนะนี่อู้ยมีพระจันทร์ขึ้นเสี้ยวเลยนะนี่หลวงพ่ออินนี่ตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็นพระอาทิตย์ตกดินนี่ถวายมหาสังฆทานนี่โอ้ยน่ารักอยู่นี่เด็กๆเออนี่ภาพนี้นะพึ่งนี่พระอาทิตย์ตกดินดูแล้วปลื้มจริงโอ้ยผาก็มืดเลยนะนี่ดวงตะวันย่อมส่องสว่างนะดวงตะวันนี่นะย่อมส่องสว่างแค่กลางวันแต่ดวงธรรมนั้นกลับส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนและปกป้องคุ้มครองรักษาเราทั้งหลับและตื่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านคือตะวันธรรมที่สถิตอยู่ในดวงใจของชาวโลกนะท่านเป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็ให้ความสว่างสวยแก่พวกเราตลอดมาก็ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวอยู่เป็นมิ่งขวัญหลักใจแก่ชาวโลกทั้งหลายตลอดกาลนานเทอมก็ท้ายที่สุดนี้นะหลวงพี่ก็ขออนุโมทนาและขออำนวยพรให้ทุกท่านนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรับชมรายการนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอจงสำเร็จผลทุกประการให้มีความสุขความรุ่งเรืองในธรรมยิ่งขึ้นไปให้ได้สร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ทุกภพทุกชาติตราบที่สุดแห่งธรรมเธอ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาที

0: ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: มหาธรรมกายเจดีย์นั้นไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่า

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเอง

ยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่าง

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้อง

ื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์ใดเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงกลางท้องหรือจะเดินขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ย

โดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนกลับไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนกลับไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสธาตุในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่

ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งๆมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางๆบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเรางานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆคือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนกันไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ใหม่นะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเพย์เปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นว่าเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังเ

คำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความอิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก็หยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุ

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลาย

ได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลาย

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

เพื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

0: นะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราจ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบาย

แล้วก็ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของทำเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆใจถึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะต้องสบายๆอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จุดในกลางดวงใสๆไปนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายๆคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายๆตั้งสบายๆตั้งใจใสๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยๆนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาๆนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเอง

เมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างๆร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศและใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วเนี่ยนะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้การนิ่งในนิ่งต่อไปเรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเลยนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งอยู่ในกลางดวงใสใสด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งนิ่งเฉยถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งได้ในระดับ 90% แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลับปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะ

อ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆ นุ่มๆ นานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆใครได้ดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำๆๆบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องทำซ้ำๆๆการเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมีหกดวงซ้อนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนซ้อนกันอยู่ดวงนี้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครั่นใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนี่ยที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้ชำนาญเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาต้องบ่อยๆต้องเนืองๆแม้ทำชำนาญแล้วก็ยังต้องบ่อยๆต้องเนืองๆซ้ำพอมั่นคงแล้วแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในเรื่องกายมันละเอียดเนี่ยเราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับปลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกาย

ทำเป็นแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถึงกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปภพให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนนจากเนนมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆก็เข้ามาแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาธรรมที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้นคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในเห็นในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นทั้งเห็นจามิรู้คือใจให้ใสๆให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานำมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินว่าอวิชชานั่นให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมต
ติดใน

ลาภยศสรรเสริญแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นขัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเดี๋ยวจะสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกโลกเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกโลกเมื่อถูกบดบังด้วยความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้งห้าอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งนี้ให้มากมากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงก็ถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งก็ไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวัยสว่างก็ไปเรื่อยๆภายในเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ไปถึงความสว่างให้กลับไปถึงดวงธรรมภายในให้ได้ให้กลับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใด

0: ลภ
1: นั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาญจะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่

ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลและขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งโล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมี

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
0: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถ
0: ออันสูงสุดเถิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วย

0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ